0: เปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
1: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
2: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
0: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AGผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกด้วยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
3: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
12: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคลเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น 160 เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 59.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัชขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ท่าสนัด104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทางเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทอง สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทํานองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่
4: ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็เรียนว่าฝนนะช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
0: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
1: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
1: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันในคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปกติปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
0: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
1: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าเราคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไปหมดครับ
0: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
1: ก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
1: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
1: ครับก็ติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยแหละครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
0: ค่ะ ท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
1: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาและกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอพื้นที่พื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
0: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
1: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
0: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
1: ครับใช่ครับเขาอธิบายว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
1: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
2: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรครับพอจะบอกได้
1: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
2: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก
1: ็ใช่ครับ
2: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
23: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
25: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60 40เนาะถามว่ายอดขายก็ เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพัฒน์มาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ใช้จ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพัฒน์ดีฟ้าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพัฒน์มาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้จังระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
7: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
23: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำการหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามถ่ายปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
9: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายเหลือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวนเคารพนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวนเคารพและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
8: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
10: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับคือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอสของเราเนี่ยคืออสพวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
8: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกัน ความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง

0: ดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปงไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22-26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
1: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
0: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญ

0: รางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
1: ครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนามาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทําอยู่ครับรัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาอะไรเห็นว่าในนั้นก็มีเยาวชนประชาชนรวมๆกันนะครับจากเยาวชนนั้นเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่เยาวชนนะฮะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี้
0: ด้านโค้ชออมสินอรณวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
2: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชออมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน
0: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดนึงนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: เอาสมมติว่าผมมีสินค้าที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทนึงสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทนึงรถยนต์ก็เป็นเรทนึงขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่2เป็นภาษีชั้นที่2คือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขาเนี้ยค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขาเนี้ยค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนนึงนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: คร
2: ับ โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่2อ่ะเพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่2เนี่ยต้องประกอบไปด้วย2ขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองอ่ะก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้ง2ขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้นนะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่3ที่สินค้าที่จะนําเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงเนี้ยส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สําคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจา ไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขา1แล้วออกมาพูดเพื่อทําให้ข้อมูลถูกบิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยมาต่อรองราคาต้นทุนจากผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงถ้าเขาจะเพิ่มราคาขายของเขาที่ตลาดสหรัฐแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหากเขาเปลี่ยนเลยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราภาษีที่นำเข้าค่อนข้างสูงทำให้ของเขาแข่งขันในตลาดสหรัฐไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนประเทศในการซื้อสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะกระทบกับผู้ผลิตของไทยผู้ประกอบการของไทยแล้วในทางกลับกันก็จะกระทบต่อการจ้างแรงงานของไทยด้วยค่ะจะกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะในส่วนนี้ค
1: ่
2: ะ
1: พอผู้ผลิตได้รับผลกระทบนะครับก็กระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อต้นทุนคนที่ทำงานต่างๆนะครับเป็นลูกโซ่อย่างที่ท่านรองโฆษกว่านะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทำอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคำแนะนำไหมครับท่านรอง
2: ก็อยากจะใหทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการตามข่าวเนี่ยค่ะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบและต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรกไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
1: ก็ขอย้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าสหรัฐกําหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่าเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่า ART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SME ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
2: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นน่ะให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา30วัน45วัน60วัน90วันแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะได้เงินคืนมาในกรณีที่ผู้ซื้อยื้อการจ่ายเงินไปไกลกว่านี้อีกจะทําให้เราสะดุดทันทีในส่วนของ SME นะคะเนื่องจาก SME เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่จํากัดค่ะการที่ขาดช่วงในการทําให้เงินทุนหมุนเวียนมันโฟลว์เนี่ยจะทําให้เกิดปัญหากับ SME ของไทยเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็นร
1: ั
2: ฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มี
3: เกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
1: ครับผม
3: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทําให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: แล้วมีการกําหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่มั้ยครับท่านรองโฆษกครับ
3: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงเนี้ยเป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
3: ทางSMGมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่อ่ะต้องการที่จะทําเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2คือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่3คือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทําความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทําความผิดค่ะ
1: ครับแล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
3: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอ่ะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าขายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นทริคสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiateได
1: ้
3: ต่อรองกับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนเนี้ยก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสําคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
3: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
3: เป็นอีกช่องทางนึงค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดนึงนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
3: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดย2ส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปถุงเงินค่ะโดยกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับ เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์ของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2ท่านสามารถยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่2นี้ท่านจะสามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิที่สำคัญของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเพื่อจัดทำคำร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคำร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่นหากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทำความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทำร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทำความผิดนั้นท่านได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

จากที่เราได้พูดคุยเรื่องราวของสิทธิของบุตรนอกสมรสที่จะมีตามกฎหมายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีสิทธิ์ในฐานะของผู้เป็นแม่นั้นแบบ 100% แต่ว่าการที่จะเป็นผู้รับสิทธิ์ของพ่อนั้นนะครับจะรับผิดรับสิทธิ์ได้เฉพาะในส่วนของทรัพย์มรดกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะยังมีปัญหาตามมามากมายในความเป็นสิทธิของบุตรนอกสมรสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเราสามารถจะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายได้อย่างไรนะครับโดยหลักแล้วจะมีอยู่4ประการที่จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายประการแรกก็คือพ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับก็หมายความว่าเราก็จูงมือกันไปที่อำเภอแล้วครับหรือสำนักงานเทศบาลบอกต่อนายทะเบียนว่าเราประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายซึ่งวิธีนี้จะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกชอบกฎหมายแบบ 100% สามารถรับสืบทอดสิทธิต่างๆของผู้เป็นพ่อได้เต็มร้อยนะครับ2ก็คือไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับวิธีนี้ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนกันครับไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของเราซึ่งก็จะทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นนะครับมีสิทธิ์ในตัวลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับแม่นะครับแต่สิทธิ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ในมรดกอย่างเดียวเช่นเดิมนะครับประการที่3อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้พ่อนั้นเป็นบุตรรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเนื่องจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปก่อนกำหนดหรือแม่ไปร้องขอให้มารับผิดชอบบุตรแล้วไม่ยอมมารับรองนะครับก็ฟ้องร้องกันไปและประการสุดท้ายเป็นวิธีง่ายๆนะครับเรียกว่าการรับรองโดยพฤตินัยก็อย่างเช่นการให้ใช้นามสกุลการไปแจ้งเกิดการไปรับรองต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกนะครับซึ่งประการที่4นี้ก็จะทำให้มีสิทธิ์แค่รับมรดกได้เท่านั้นสิทธิอย่างอื่นไม่มีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ลูกนอกสมรสเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายเป็นอย่างไรนะครับเราก็รับฟังไปครบถ้วนแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตแนะนำเช่นเดิมนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้วิธีแรกนะครับคือการจดทะเบียนกับแม่ของเด็กทำให้เรามีสิทธิในครอบครัวโดยชอบ 100% แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่ก็ขออนุญาตตักเตือนคุณผู้ชายนะครับให้ระมัดระวังการสมรสซ้อนนะครับจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายขอบคุณครับ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
0: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้ครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop, Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขาย

0: ินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและ
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
6: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
7: กำลังซื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
6: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
7: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: มเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทยครับวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทําให้ราคาน้ํามันแพง
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ํามันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ํามันเติมกัน
1: ครับ
0: พอวิกฤตน้ํามันเสร็จระลอกที่2คือวิกฤตของแพงพอก็น้ํามันแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพ
1: ของ
0: ขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
1: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่3กําลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่จ่าย
0: ครับก็อันเนี้ยพอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
1: ครับ
0: เพื่อทําโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
1: ้ครับ
0: มาช่วยประชาชน
1: ครับ
0: เราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีต
1: ครับ
0: มันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ําเน้นคือเราต้องช่วยคน
1: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทย Plus
1: ครับ
0: คําว่าไทยช่วยไทย Plus เนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้ว
1: ครับ
0: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเองในการ
0: คนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ6040
1: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus อยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
2: ทยอยจ่าย
0: ก็เลยจอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: พอคนกําลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออก
0: คนเนี้ยเขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทําไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขาเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตัง
1: ค์
0: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล
1: ้
0: วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงินเนี่ยครับคือคําว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ลดค่าของชีพเขาแล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
1: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะฉะนั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกําลังซื้อเขาจริงๆแต่คําว่า plus เนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดแต่นี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
1: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตํา
1: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
1: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยผมไปเจอเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับหลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ 10,000
1: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
1: โอ้
0: ชาชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเค้ายังขายได้เพราะว่าคนนี้ยังสั่งติดใจชาเขียวเค้าอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเค้าก็ดีใจว่าเออเราช่วยทําให้เค้ามียอดขายเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลัสไงครับ
1: ครับ
0: พลัสความรู้ไปให้เค้าเค้าขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเน
1: ี่
0: ยให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทําให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทําบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: ผมไม่รู้นะว่าขายดีทุกวันว่าดีใจกับพี่ด้วยครับขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุดเป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแต่ว่าวันพฤหัสพี่ควรทํามาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ไม่งั้นมันจะหมด
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทํามาเยอะเพราะว่าพี่ทําขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือ พี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทําน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทําเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เค้าก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กําไรก
1: ็มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กําไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทําขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: อ๋อพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์1
1: ครับ
0: ฟองละ5บาท
1: ครับ
0: พี่รู้มั้ยครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5บาทจริงๆดีรู้ราคานะก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์1 4.6 บาทซึ่งพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แต่คนอื่นก็5บาทคนอื่นก็ 4.6 พี่ซื้อ5บาทได้มั้ยครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยและผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับกดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์แทบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร่
1: ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร
1: ่
0: แบงก์ก็เห็น พราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะคร
1: ับ
0: รับรองคุณจะขายได้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ทําให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์ฮะ
0: เรามีบสย.
1: ฮะ
0: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทําเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: เขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆคือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ํามันมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ย
1: ครับ
0: เราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจํากัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจําเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมีเงินอีก 200,000 บาทหลัง 200,000 ล้าน
1: หลัง
0: เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะคร
1: ับ
0: เงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% มาจากก๊าซธรรมชาติน
1: ำเข้าจากต่างประเทศ
0: แล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี
1: ่
0: ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเค้าเรียกอุดหนุนเค้าก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเค้าก็สามารถ1ก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้20-30%แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สําคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช
1: ้ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคําถามเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจําของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให
1: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทําไมถึงทํา
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ว
1: ครับ
0: วันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่จําเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย 1,000 บาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทําได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทําแล้วที่สําคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นําเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทําแค่โซล่าครับเราจะไปทําในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: ทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที่
1: อ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ํามันได
2: ้ครับ
1: นี่คือน้ํามันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานําเข้าน้ํามันเยอะวันนี
2: ้
1: พอน้ํามันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้น
2: ครับ
1: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจะจ่ายตะวันออกกลาง
2: ครับ
1: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
2: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
1: อุดหนุนคน
2: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
1: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทยพอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
2: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
1: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริงการไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
2: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
1: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ํามันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลาง
2: ค
1: นที่ผลิตน้ํามันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ํามันบนดินด้วย
2: ที่เป็นของไทย
1: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
2: ้
1: มันก็ทําให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงเนี้ยช่วยให้ราคาตรงเนี้ยมันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
2: ครับ
1: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้น้ํามันที่มีน้ํามันบนดินพวกไบโอดีเซล
2: ครับ
1: พวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
2: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ํามันประเภทนี้
1: ใช่
2: แทนที่จะไปเติมน้ํามันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ํามันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
1: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
2: ครับ
1: วันนี้กําลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
2: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสําหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากําลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห
1: ์ใช่ครับ
2: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนนึงที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
1: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
2: ครับ
1: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อปี35ปีที่แล้ว
2: ครับ
1: ค.ศ.1991
2: ครับ
1: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสําเร็จมาก
2: ครับ
1: ต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกําลังซื้อจํานวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทําอย่างนึงเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทําในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าได้เอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานําเสนอ
2: สินค้าไทยของมานําเสนอในงานนี
1: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกําลังซื้อพวกนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้สินค้าไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
2: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายมากขึ้น
1: อันนี้ก็คือผลโดยตรงและทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะคร
2: ับ
1: ทุกคนมาบอกว่าขออยู่ต่อทําในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมากซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยในทุกคนและมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับ มาทีนึงแล้วกลับไปพา
2: ภรร
1: ยาครอบครัวลูกกลับมาอีกอ
2: ัน
1: เนี้ยเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
2: ครับ
1: ก็คือทุกคนถึงแย่งกันนะครับอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทําธุรกิจอีก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
2: ครับ
1: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
2: ่ครับ
1: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงก์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
2: ครับ
1: จะมีการลงทุนใหม
2: ่ๆ
1: เกิดขึ้นในประเทศไทย
2: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราแล้วประเทศไทยครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
2: ครับ
1: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
2: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
1: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า
0: มันจะช่วยทําให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
2: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
2: เหมือนการแข่งกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติ
0: ในการโอลิมปิกแย่งกันจัดคร
2: ับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
2: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
2: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออันเจนดา
2: ครับ
0: เราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
2: ครับ
0: ชื่อentering new horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ empowering people
2: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
2: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
2: ครับ
0: แล้วก็ building resilience
2: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
2: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
2: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดชูเกียรติพระองค์ท่าน
2: ครับ
0: ให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
2: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
2: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
2: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
2: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
2: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMS แล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
2: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
2: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
2: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมาเน
2: ี่
0: ยผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อน
2: ครับ
0: เพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
2: เห็นเชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอาชีพภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
2: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AIผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้และผมว่ามั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
2: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้ พราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
2: ครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับ

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: นางสาวลลิตาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงหริษนาถขวัญสันสุขรายงาน
1: เมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราว หลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
7: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ีต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆสาระความรู้ที่ได้นำมาฝากกันค่ะโดยเราจะพบกันนะคะทุกวันเสาร์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะและวันนี้ค่ะต้อมก็ยังคงมาพร้อมกับข่าวดีๆทางด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งข่าวแรกในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศไทยค่ะพร้อมต้อนรับ191ประเทศนะคะสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและกลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไรนะคะซึ่งจริงๆการที่ประเทศต่างๆกว่า191ประเทศมาประชุมที่บ้านเรานะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยเพราะเมื่อเขาได้เข้ามาแล้วนะคะก็จะได้มาเที่ยวมาเห็นบรรยากาศต่างๆวิถีชีวิตในบ้านเรานะคะฉะนั้นโอกาสตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องช่วยกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไปนั่นเองค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเขาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่ได้รับขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้แล้วนะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยภายในงานค่ะจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะหลังที่ประเทศไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จอย่างสง่างามค่ะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะโดยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญค่ะที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์นะคะและความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยก็ได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่าน4เสาหลักที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและทุกประเทศกำลังคิดหาทางออกร่วมกันค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะโดยได้คัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะอาทิผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถนำมาใช้ตกแต่งและสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะภายในงานนะคะยังมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เช่น ข้าวหอมมะลิไทย 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษนะคะที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนเข้าร่วมถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาตินะคะนอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะทั้งวัฒนธรรมอาหารผ้าท้องถิ่นและสินค้า GI ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความประทับใจแก่ผู้มาเยือนค่ะและอาจต่อยอดไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นทั่วประเทศนั่นเองค่ะก็อัปเดตข่าวสารนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะเดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวใกล้ๆค่ะกับเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไปสัมผัสย่านปากคลองตลาดในมุมใหม่กันค่ะผ่านศิลปะอาหารและเวิร์กช็อปตลอด10วันเต็มซึ่งเขาจัดตั้งแต่วันที่18กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่27กันยายน2569จัดขึ้นระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาณยอดพิมาน River Walk นะคะย่านปากคลองตลาดค่ะโดยตลอด10วันของเทศกาลนะคะพื้นที่หลายพันตารางเมตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ของกิจกรรมดอกไม้หลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่ตลาดสำหรับเลือกซื้อดอกไม้และจัดช่อนิทรรศการศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้เวิร์กช็อปตลาดสินค้าเกี่ยวกับดอกไม้ไปจนถึงอาหารขนมและเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ค่ะซึ่งกิจกรรมไฮไลท์นะคะก็คือการเลือกดอกไม้จัดช่อนะคะที่ The Flower Market ค่ะหัวใจของเทศกาลคือ The Flower Market นะคะบนชั้น2ห้องดอกไม้ติดแอร์ที่รวบรวมดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะอาทิเยบีราไฮเดรนเยียกุหลาบคาร์เนชั่นลิลลี่นะคะมาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกจัดเป็นช่อในแบบของตัวเองค่ะพร้อมกรวยช่อกระดาษลายพิเศษที่เตรียมไว้ให้ท่ามกลางบรรยากาศเบิกบานนะคะจากจอแสดงโมชั่นกราฟิกดอกไม้พร้อมด้วยป๊อปอัพคาเฟ่ค่ะที่เสิร์ฟเครื่องดื่ม2รสชาติใหม่นะคะพร้อมการคอลแลบเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรต้องไปชิมกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมค่ะไฮไลท์ก็คือชมงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้งานนี้ก็จะมีศิลปินมากมายนะคะมาร่วมจัดแสดงงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทั่วพื้นที่ดังนั้นค่ะเชิญทุกท่านนะคะไปเข้าร่วมสำรวจความหมายของดอกไม้ในหลากหลายรูปแบบกันค่ะและก็ยังมีช็อปงานคราฟแล้วก็เป็นการทำเวิร์กช็อปทีมดอกไม้นะคะเป็นการเลือกซื้อสินค้าในทีมดอกไม้หรือร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชงชาดอกไม้และสมุนไพรไทยจากอ้วยอันโอสดนะคะหรือการสกัดกลิ่นจากดอกไม้เพื่อทำสุราจากดอกไม้ค่ะตลอดจน เวิร์กช็อปอื่นๆนะคะที่จะหมุนเวียนตลอดเทศกาลเรียกได้ว่าหลากหลายกิจกรรมให้ทำกันไม่เบื่อเลยล่ะค่ะรวมถึงการชิมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้นะคะก็ไปดูกันค่ะว่าดอกไม้สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบไหนกันได้บ้างนะคะซึ่งก็จะเต็มไปด้วยอาหารขนมเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้นั่นเองค่ะและก็ยังมีโชว์บินโดรนสุดตระการตายามค่ำคืนกันด้วยนะคะที่สำคัญต้องดูสภาพอากาศกันด้วยนะคะหากว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยก็อย่าลืมไปเที่ยวกันได้ค่ะกับงาน Bangkok Flower Festival 2026นะคะจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเวลา 15:00 นถึง 22:00 นณยอดพิมาน River Walkย่านปากคลองตลาดค่ะซึ่งมีค่าบัตรเข้าชมราคา150บาทนะคะพร้อมรับดอกไม้และกรวยช่อกระดาษจากพื้นที่ที่กำหนดภายในงานด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวดีๆที่นำมาแนะนำนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันหยุดแบบนี้ก็ไปเที่ยวใกล้ๆกันแถวนี้นะคะพร้อมกับบรรยากาศที่มีฝนตกแบบนี้นะคะฉะนั้นออกไปก็พกร่มกันไปด้วยพกอุปกรณ์กันฝนกันไปให้พร้อมเผื่อว่าฝนจะตกนะคะแต่ก็ภาวนาให้แค่คลึ้มๆก็พอให้อากาศไม่ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายกายสบายใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารดีๆจากรายการอาสาพาเที่ยวกันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ได้ไปฟังเพลงกันมาแล้วค่ะกลับมาฟังข่าวสารที่ได้นำมาฝากกันบ้างนะคะวันนี้เป็นข่าวจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA นะคะเขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะเปิดตัวแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadget เชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการไทยเข้ากับภาคการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การเดินทางตลอดทริปให้สะดวกง่ายและก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่มากขึ้นค่ะพร้อมเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและ Travel Tech Startup นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่พร้อมใช้งานจริงค่ะเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานและโอกาสทางธุรกิจนะคะตั้งเป้ารวมนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า100รายค่ะภายในปี2570ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อพัฒนาสู่คลังนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศหรือ National Tourism Innovation Hub นะคะพร้อมผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตในตลาดประเทศแล้วก็ต่อยอดสู่ตลาดสากล นั่นเองค่ะโดยดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะท่านก็บอกว่าความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadget ครั้งนี้นะคะถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวของไทยระหว่าง NIA และททนะคะที่จะช่วยเปิดโอกาสสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสามารถนำเสนอนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่พร้อมใช้งานจริงค่ะซึ่งปัจจุบันมีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการบนแพลต

คนค่ะได้เข้ามาลองใช้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadget นะคะเพื่อร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับนวัตกรรมไทยที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณสนุกและก็คุ้มค่าได้มากกว่าเดิมค่ะในขณะที่นางสาวณัฐพันธ์ตรีเดชาผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวททท.นะคะกล่าวว่าทท.เดินหน้าส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาทั้งในมิติของเชฟซัพพลายด้วยการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับ Drive Demand ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างการเดินทางจนถึงหลังการเดินทางค่ะด้วยคลังนวัตกรรมการท่องเที่ยวนะคะจึงเป็นที่มาของการเปิดตัวแพลตฟอร์มAmazing Thailand Innovation Gadget ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างทท.และผู้ประกอบการด้าน Travel Tech Startup นะคะโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมใช้แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับโอกาสทางธุรกิจด้วยค่ะเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยทท.พร้อมสนับสนุนและผลักดันความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadgetเป็นการรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับการเชื่อมโยงและก็สนับสนุนการนำนวัตกรรมของผู้ประกอบการมาใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง NIA และทท.ในการผลักดันวงการท่องเที่ยวไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ Travel Tech Startup ได้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในตลาดในประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ระดับสากล นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะยังไงแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ได้ที่นี่เวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจะได้อยู่กับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
9: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชน

0: ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอิสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ตอนนี้เนี่ยรถที่ต้องการมุ่งหน้าออกจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจำเป็นต้องกลับรถเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะก็ต้องผ่านทางแยกสุทธิสารผ่านทางดินแดงไปก่อนนะคะโดยใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีปริมาณรถที่มากขึ้นค่ะแล้วก็รถสะสมอยู่บริเวณที่จะรอกลับรถเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมหันหลังไปดูการจราจรตรงฝั่งนี้ค่ะรถเนี่ยที่จะออกมายังถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้นะคะจะต้องมีจราจรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่อาสาก็ไปคอยโบกรถนะคะก็รถที่จะออกไปทางสะพานควายเนี่ยตอนนี้เบี่ยงออกไปทางสะพานควายได้เท่านั้นหากว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงลาดพร้าวออกไปที่วิภาวดีรังสิตขาออกนะคะตอนนี้จะไม่สามารถมุ่งหน้าออกไปได้ค่ะส่งผลให้การจราจรตรงนี้ติดขัดเป็นอย่างมากนะคะสถานการณ์ก็กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะรถติดเป็นวงกว้างเลยค่ะติดตรงนี้ที่เดียวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวบริเวณหน้าตึกอาคารเล่าพี่ง้วนตรงนี้นะคะการจราจรเนี่ยก็ติดทั้งรถยนต์รถส่วนบุคคลนะคะรถขนสิ่งของแล้วก็รถเมย์ขสมกค่ะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกไปทำงานในช่วงเวลานี้นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่ารถเนี่ยติดสะสมแล้วก็มันมีปัญหาน้ำท่วมขังส่งผลให้รอบการเดินรถของรถเมย์ขสมกเนี่ยจะต้องล่าช้าลงแล้วก็รอบการให้บริการเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านเวลานี้นะคะก็ขอให้วางแผนการเดินทางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกลาดพร้าวก็พิจารณาใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถนะคะที่จะมุ่งหน้าออกจากทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะจะต้องเบี่ยงทางซ้ายออกไปจากทางสะพานควายออกไปทางถนนกำแพงเพชรได้เท่านั้น

0: านไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าออกไปสู่ดอนเมืองนะคะตอนนี้จะไม่สามารถผ่านได้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะซูมไม่เห็นภาพแล้วว่ารถที่จะออกไปวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยซึ่งทีมข่าวก็เป็นผู้ประสบภัยในนั้นเช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถออกได้จนต้องหันหัวรถกลับมาทางนี้แล้วก็กลับเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่กำลังจะออกไปเนี่ยก็ต้องลงมาจากรถค่ะแล้วก็มาช่วยกันนะคะแจ้งเตือนการจราจรค่ะตรงบริเวณนี้ส่วนบริเวณทางกลับรถนะคะถ้าหากว่าออกมาจากเส้นวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะก่อนที่จะขึ้นไปยังสะพานข้ามแยกลาดพร้าวออกไปทางรัชโยธินตรงนี้สามารถขึ้นสะพานตรงนี้ไปได้นะคะหากว่าจะมุ่งหน้าไปยังลาดพร้าวหรือว่ารัชโยธินแต่ว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยการจราจรก็จะติดขัดหนักเช่นเดียวกันค่ะหากจะมุ่งหน้าออกไปทางสะพานควายถนนกำแพงเพชรก็ยังออกไปได้แต่ถ้าหากจะออกไปทางดอนเมืองตอนนี้นะคะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานกลับรถนะคะยังสามารถผ่านเข้าไปใต้ทางลอดตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมที่จะสัญจรเวลานี้นะคะก็ขอแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยยังไม่มีการปิดการจราจรนะคะแต่ถ้าหากว่าจะกลับรถเนี่ยก็ยังสามารถกลับรถที่บริเวณใต้ทางลอดได้ค่ะทีมข่าว NMT ของเรานะคะก็จะคอยติดตามสถานการณ์นะคะจากบริเวณถนนหลายเส้นในกรุงเทพตอนนี้นะคะเรายังคงติดอยู่ที่วิภาวดีรังสิตขาออกค่ะซึ่งการจราจรโดยรอบต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอยรายงานอัปเดตกันให้ทราบอีกครั้งค่ะ
1: คุณพรทิวาและทีมข่าว NBT นะครับที่ลงไปติดตามตอนนี้ทีมข่าวเนี่ยลงไปหลายจุดนะครับอย่างจุดที่น้องพรทิวาลงไปเนี่ยคือ5แยกลาดพร้าวแล้วก็เมื่อกี้มีการรายงานแล้วว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรบริเวณนั้นแล้วนะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงนะพี่น้องประชาชนอย่างเราช่วยได้ก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนี้ถ้าเป็นไปได
2: ้ครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราเกาะติดนะครับทีมข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์กระจายตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและรวมไปถึงปริมณฑลต่างจังหวัดก็จะมีรายงานเข้ามาเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้มาติดตามหน่อยนะครับเรื่องของการระบายน้ำการบริหารจัดการต่างๆณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่ในสายกับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้บริการสำนักบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวสักครู่นึง
1: เดี๋ยวท่านจะได้มาให้ข้อมูลนะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ต่อเนื่องจากที่กรมอุตุบอกว่าปริมาณน้ำที่ตอนนี้จะค่อยๆลดลงนะครับและเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจะมีการบริหารอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันมาเรื่องของสถานการณ์น้ำเมื่อกี้อย่างที่น้องวิบได้บอกไปนะครับว่า5แยกตอนนี้เป็นไปได้เลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยยังหนักโดยเฉพาะฝั่งขาออกไปดอนเมืองตอนนี้เรียกว่าต้องหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้วางแผนการจราจรหรือว่าวางแผนการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับเราอยู่กับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณสกลกฎคุณปิติ
2: คร
3: ับ
2: ทุกท่านครับเริ่มกันที่การระบายน้ำทางกทม.ก่อนจะไปดูภาพรวมครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่การระบายน้ำในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
3: คือตอนนี้ครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกมาไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะ
2: ครับ
3: ในส่วนของที่ตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ตกมากนะครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เขตทางหนองมีนบุรีและกระบังหนองจอกมาจนถึงไอตัวของเขตพระนครตรงกลางเนี่ยครับ
2: ครับ
3: มันทำให้ตัวตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตกทม.นะครับประการแรกครับขอแยกเป็นว่าไอตัวน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยไอตรงนี้น้ำตรงนี้ไม่ได้ล้นตลิ่งเข้าไปนะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับฝนที่มันตกมากเนี่ยทำให้บางพื้นที่เนี่ยฝนมันตกเป็นบางพื้นที่ที่มันระบายไม่ทัน
2: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับทางกทม.ในการเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกันนะครับกับทางกทม.นะครับท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานเนี่ยครับในการที่จะมีการรับน้ำต่อเนื่องช่วงกันที่ว่าจากคลองแสงแสบออกคลองบางขนาดสูบแม่น้ำบางประกงจากตัวของคลองหกวาสายล่างจากคลองต่างๆที่เชื่อมกับกทม.เนี่ยครับเราพยายามที่จะรับน้ำต่อเนื่องโดยให้กทม.เนี่ยเร่งสูบออกมาแล้วเราก็รับต่อที่จะไปออกคลองชายทะเลออกสู่อ่าวไทยตรงนี้ครับก็ได้มีการทางท่านที่ดีกรมชลประทานท่านก็ได้สั่งการนะฮะไปยังตัวของเจ้าที่ในพื้นที่ครับเครื่องสูบน้ำต้องไม่เสียครับต้องสูบได้ตลอดนะเพื่อรองรับน้ำที่จะฝนตกในกทม.ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
1: ครับเรื่องของปริมาณน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ช้าหรือว่าทำได้ลำบากมากขึ้นมีอะไรไหมครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับท่านครับ
3: คือในกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่าตอนนี้ไอ้พื้นที่มันอิ่มตัว
2: ครับ
3: นะมันอิ่มหมายถึงว่ามันไม่มีช่องที่มันจะซึมหรือมันจะมีช่องในการที่รับน้ำฝนนะเนื่องจากในคลองต่างๆตอนนี้มันค่อนข้างจะเต็มนะฮะทำให้น้ำที่ตกสู่ไอ้พวกคลองสายซอยหรือถนนบางที่เนี่ยมันลงไม่ทันนะฮะเนื่องจากไอ้ตัวคลองเนี่ยนะครับคลองหลักๆอย่างที่ผมนำเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองแสงแสบคลองบางขนาดคลองประเวศบุรีรมย์ที่เชื่อมต่อมาด้านนอกเนี่ยครับมันต้องเร่งระบายสูบออกมาซึ่งมันต้องใช้เวลาการสูบครับตรงนี
1: ้ครับแล้วปริมาณน้ำที่จะเติมลงมาในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากภาคกลางตอนล่างที่กำลังจะเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: คือตอนนี้ครับเราลดการระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์คือคลองระพีพัฒน์เนี่ยนะครับมันจะรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ลงมาผ่านมาทางคลอง13ทางคลองพระองค์เจ้าชัยวิชิตซึ่งเนี้ยตอนนี้เราลดการรับน้ำที่จะเข้าไอ้ตัวฝั่งตัวออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือน้ำในพื้นที่ก็จะไม่มาเติมนะการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะถึงแม้เรามีการระบายถ้าเกิดเจ้าพระยาสูงนะฮะถึง 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยแต่น้ำตรงนี้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดการล้นตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ครับคงเป็นการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับ
2: ครับในส่วนของน้ำหนุนบ้างครับท่านน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนไหมเมื่อสักครู่ถามกรมอุตุไปแล้วแต่เราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเผื่อหนุนมาอีกแล้วระบายให้ช้าจะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับช่วงนี้มีไหมครับ
3: คือน้ำหนุนนะครับตอนนี้จะมีผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำที
2: ่
3: นอกคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ส่วนของตอนนี้ได้ประสานกับกทม.เนี่ยเรื่องฟันหลอต่างๆเนี่ยเขาก็ไปอุดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องน้ำหนุนเนี่ยก็คงไม่ได้หนุนจนล้นข้ามคันนะครับตรงนี้ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ครับแล้วแผนในการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าฝนยังคงมีอยู่แต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยน่าจะเบาลงไหมครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้าง
3: ก็คือเรื่องฝนเนี่ยจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คงเหลือพรุ่งนี้เต็มที่อีกวันนึงนะครับวันจันทร์ก็เริ่มจะซาลงนะครับ
2: ครับ
3: หลังจากวันจันทร์เนี่ยครับไอตอนฝนซาเนี่ยมันก็แนวน้ำสถานน้ำก็คงอยู่ในโหมดขาลงครับเนื่องจากจะไม่มีน้ำฝนมาเติมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็คงเป็นช่วงอีก24ชั่วโมงตรงนี้ครับต้องมีการเร่งดำเนินการสูบออกอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับตัวนี้ครับ
1: ครับและอย่างที่ท่านบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยต้องจับตาดูเป็นพิเศษพื้นที่ไหนที่อาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับท่าน
3: พื้นที่เดิมตอนนี้แหละครับที่ท่านประสบน้ำท่วมอยู่แล้วครับทั้งเขตลาดกระบังเองมุมบุรีหนองจอกเองนะครับหรือแม้แต่เขตในเมืองเองนะก็ทั้งหมดนะครับเพราะฝนจะตกในเขตกรุงเทพมหานครอีก1วันนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เรื่องของการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตอนนี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงกทม.นะว่าได้ร่วมกับทางกทม.แล้วตอนนี้หน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการน้ำมีหน่วยงานไหนบ้างครับท่าน
3: ก็ทุกหน่วยงานครับเข้ามาระดมเครื่องจักรเครื่องมือครับทั้งปภ.ทั้งหน่วยงานที่มีเครื่องจักรทั้งเทศบาลนะครับทั้งตัวกทม.เองครับก็ร่วมเอามีใครมีสภาพกำลังเท่าไหร่ก็ลงมาครับ
2: คร
1: ับครับนะครับนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายหน่อยว่าในเรื่องของการดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างครับท่าน
3: คือเนี่ยครับจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะเนี่ยท่านมาประชุมเมื่อแค่ครับเพิ่งท่านก็ออกไปนะที่กรมชลประทานนะท่านก็เลยมอบนโยบายในการที่ให้ทางเจ้าที่กรมชลประทานนะครับเข้าไปช่วยเหลือลงพื้นที่ครับทุกคนครับระดมผู้ได้นักเกอร์จับเครื่องมือไปช่วยโดยเฉพาะในเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฝนตกเข้าไปเนี่ยก็เพื่ออันแรกคือเรื่องผลของการเกษตรต้องไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินในการที่จะน้ำท่วมขังเนี่ยต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าก่อนนะฮะให้เขาได้เตรียมตัวว่าน้ำมันหลากมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยก็จะลดผลกระทบหรือลดความสูญเสียได้นะครับแล้วช่วงต่อไปครับไอ้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเนื่องจากช่วงนี้อีก24ชั่วโมงหรือวันหรือ2วันที่จะกำลังถึงเนี้ยฝนกำลังมีในภาคกลางตอนล่างอยู่นะครับก็ขอให้ประชาชนครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะว่าน้ำจะขึ้นไหมอย่างไรโดยสอบถามหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับส่วนในเรื่องของการบริการด้านเครื่องจักรเครื่องมือครับทุกหน่วยงานตอนนี้ครับทั้งกรมชลประทานกทม.ปภ.นะครับหน่วยงานต่างๆเทศบาลต่างๆเนี่ยก็ระดมกันเต็มที่อยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: ก็คงต้องใช้ระยะเวลาการระบายน้ำฝนจากพื้นที่สักระยะเรือครับเพราะว่า ฝนมาตกมากจริงๆครับประมาณฝนตกมา48ชั่วโมงติดกันแล้วครับเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับ
2: ครับครับส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับ
3: ครับ
2: นะครับ
3: ยินดีครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับครับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้เห็นภาพรวมนะครับว่ามันเป็นภัยธรรมชาติพี่สอคุณผู้ชมเราก็ทำงานกันเต็มที่ท่านนายกเองก็สั่งการนะลงมาถึงท่านรัฐมนตรีหลายท่านเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วท่านรัฐมนตรีสุริยะรัฐมนตรีเกษตรประชุมทำงานตั้งคืนนะเมื่อคืนนี้วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติก็ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่อยุธยาด้วยเดี๋ยวจะมีรายงานความคืบหน้าเข้ามา
1: เรียกว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ย้ำกันไว้นะครับว่าตอนนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียกว่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางผ่านพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องวางแผนอย่างดีนะครับเพราะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยแล้วก็ลดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคร
2: ับฟังข้อมูลจากทาง NBT สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออนไลน์หรือวิทยุเนี่ยเรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าเชื่อถือนะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่เราได้ฟังทางกรมอุตุได้ฟังทางกรมชลประทานเราได้เห็นภาพการระบายน้ำการจัดการนะครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายลงมาเพิ่มนะครับเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าเขาบอกเพิ่มการระบายก็จริงแต่ว่าฝั่งตะวันออกทางป่าสักเนี่ยไม่ได้ระบายลงมาเพิ่มนะครับดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือได้แต่คนที่จะได้รับผลกระทบตรงเขื่อนเจ้าพระยาก็คือคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเขาประสบกับเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ท่วมมากนะครับก็จะเป็นการระบายน้ำลงมาและทางกรุงเทพเองก็เร่งระบายน้ำลงทะเลเหมือนกัน
1: ครับ
2: ในทุกจุด
1: เป็นเรื่องของสภาพน้ำตอนนี้นะครับพูดถึงช่องทางเมื่อกี้น้องออฟอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็มีการให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz นะครับตอนนี้รับสัญญาณรายการจาก NBT ไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะดูโทรทัศน์ได้นะครับดูทางออนไลน์ก็ได้นะครับฟังวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันกับกรมประชาสัมพันธ์ในทุกเครือข่ายในทุกช่องทางนะครับ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปติดตามสภาพอากาศนะแล้วก็เรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ของท่านเอกนิตินะครับแต่ว่าช่วงนี้นะมาพูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่เราบอกกันก่อนนะครับอย่างที่เราได้เน้นย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำไปอีกประมาณวันนี้เต็มๆและพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลงพอฝนลดลงเนี่ยสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้น
2: ใช่ครับถ้าได้ติดตามจากเพจผมติดตามทั้งกรมอุตุนะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านก็จะเอาพวกแผนที่ดาวเทียมให้ดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะค่อยๆบางลงในช่วงเช้านี่อาจจะยังเยอะอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้นะจะบางลงหลังจากช่วงสักประมาณ4 ทุ่มของคืนวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะไม่ได้รวมทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยๆซาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์กันบ้างนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้มันจะเคลื่อนต่อไปที่ไหนที่กาญจนบุรีท่านเล่าให้ฟัง
1: ฝั่งตะวันตก
2: ใช่ไหมครับครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะต้องเฝ้าระวังทีมข่าวทั่วไทยของกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามสถานการณ์ผู้ชมติดตามกับเราได้ตลอด24 ชั่วโมงได้เลยนะคร
1: ับ เพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้น้องออฟพูดถึงเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชคำว่าอะไรแล้วเข้าไปดูได้ครับจะได้ไม่ต้องเป็นบางทีไปเจอเฟคนิวหรือไปเจอเพจไม่ถูกต้องขึ้นมานะน้องออฟได้เน้นย้ำช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหน่อยคร
2: ับจริงๆง่ายๆเลยนะครับเซิร์ช Google ได้คำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าถ้าจะเป็นภาษาทางการเขาในเว็บไซต์ก็คือ tmd.go.th นะครับเข้าไปเนี่ยจะมีสถานการณ์อัปเดตล่าสุดอันไหนที่เป็นฮอตอิชชูเขาจะไว้ขึ้นต้นเลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้ปริมณฑลณเวลานี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาอันดับ1เลยนะครับว่าต้องเฝ้าระวังอย่างไรและจะเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนมันจะมีเราไปดูได้มีกลุ่มเมฆที่เป็นสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มออกจะแดงเข้มเนี่ยนั่นฝนตกหนักเลยพี่สอคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกลุ่มเขียวๆเรามาเงี้ยเป็นเมฆครึ้มๆปกติอาจจะตกเบาๆได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มนี้สีนี้อยู่ก็พื้นที่อันนั้นอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งถ้าเราจะเห็นพื้นที่ณเวลานี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้จะไม่มีกลุ่มฝนเท่าไรนักนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีกลุ่ม ฝนค่อนข้างเยอะจะอยู่ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกและกำลังเคลื่อนไปที่ภาคตะวันตกด้วยตรงนี้มันเรียกว่ากลุ่มเหมือนลักษณะเหมือนหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกลุ่มฝน
4: ครับ
2: เมฆฝนนี่แหละที่มันมาแช่อยู่แต่มันไม่ใช่เป็นพายุเพราะลมไม่ได้แรง
1: ถ้าพายุเนี่ยมันจะพัดผ่านไป
2: เดียวไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันก็หายถ้าเราได้เห็นนะครับแต่ความแรงของพายุเนี่ยมันจะมากับลมด้วยมันก็จะทำให้ต้นไม้หักโค่นทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ตรงนี้เราเห็นได้ว่าลมไม่แรงเท่าไหร่จะเป็นการตกแช่แล้วมันจะหมุนวนอยู่ยังไงล่ะครับหมุนวนเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปแบบช้าๆเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
4: ครับ
2: ถ้ายังจำได้ตอนนั้นโอ้โหสุโขทัยใช่มั้ยน่าน 2-3 ปีที่แล้วก็โดนลักษณะนี
4: ้
2: คือแช่ไม่ได้มาเป็นพายุคุณผู้ชมคุณสกลกฎนี่คือสภาพธรรมชาติณปัจจุบันซึ่งคนก็ทำงานสู้กับธรรมชาติถามว่าไหวไหม
4: ก็ต้องไหวแล้ว
2: ก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ไหวแต่ว่าต้องเข้าใจกันด้วยเหมือนกันนะครับอย่างท่านผู้ว่ากทม.บอกทำเต็มที
4: ่
2: สู้เต็มที่แต่ว่าเราจะสู้กับฟ้ากับฝนเราก็จะต้องวางแผนให้ดี
4: ถูกต้อง
2: คร
4: ับ
2: ช่วยกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่น้องอ๊อฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไว้ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนอาจจะติดตามเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นหรือสถานีโทรทัศน์ของจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารแต่ว่าภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับและก็โดยเฉพาะตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆตึกหลายๆคอนโดหลายๆอพาร์ตเมนต์เขาจะมีลานจอดรถชั้นใต้ดินนะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณผู้ชมเคลื่อนย้ายรถคันนับขึ้นมาไว้ในจุดที่ปลอดภัยกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปั๊มน้ำอาจจะเสียนะครับอาจจะทำให้รถที่จอดอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะเพราะฉะนั้นให้ติดตามประเมินนะติดต่อกับนิติมีเบอร์ประสานกับนิติอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินของท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการที่จะเดินทางในการใช้ชีวิตช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะอำเภอสำพรานอำเภอบางเลนนะครับอำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลนะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องทั้งคืนทำให้น้ำในพื้นที่ชุมทำให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆจุดด้วยกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูนี่เป็นภาพแรกก็คือที่วัดลานตากฟ้านี
2: ่
1: ทั้งพระทั้งคารวาสก็มาช่วยกันแล้วนะครับ
2: ร่วมแรงกันคร
1: ับ ที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทั้งชาวบ้านและพระนะครับกำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนหลังจากน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งทางวัดลานตากฟ้ามีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ทำให้สถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังไม่ได้ท่วมเข้าไปในพื้นที่ของวัดนะครับ
2: ครับ
1: จากการที่ทีมข่าวของเราเข้าไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านที่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนบ้างแล้วนะครับที่น้ำมันเริ่มล้นเข้าไปท่วมพื้นที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะซึ่งบางรายมีการเก็บข้าวของเอาไว้บ้างนะครับแต่บางรายเนี่ยก็เก็บไม่ทันทำให้ข้าวของเสียหายไปบ้างส่วนที่บริเวณวัดเองอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่วัดลานตากฟ้านะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้นะครับที่น้ำยังอยู่ที่บริเวณขั้นที่หนึ่งของบันไดที่บริเวณท่าน้ำของวัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาปริ่มๆแบบนี้แล้วนะครับจนเกือบที่จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าถามเรื่องความกังวลเนี่ยเขาก็กังวลอยู่บ้างแหละนะครับว่ามันมีปริมาณฝนตกเข้ามานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่าเขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้บางส่วนแล้วโดยของสำคัญเนี่ยเขายกขึ้นไปไว้ในที่สูงรถราเนี่ยก็ขยับไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพความร่วมมือนะครับทั้งชาวบ้านและคารวาสที่อยู่ในพื้นที่นะขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์ที่แน่นอนคนอยู่ริมฝั่งน้ำเนี่ยเขาติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าน้ำมันขึ้นมาเท่านี้ถ้าฝนยังตกอยู่จะเป็นอย่างไรก็เตรียมรับมือนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคุณผู้ชมครับติดตามทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่สายด่วนต่างๆนะครับของทางภาครัฐนะครับ1111ของสำนักนายกนะครับของศูนย์ดำรงธรรม
4: ครับ
2: เหล่านี้ได
1: ้อีกหมายเลขนึงนะครับ1555นะครับหมายเลขสั้นๆ1555ถ้าเกิดคุณผู้ชมพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำนะครับให้แจ้งไปได้เลยนะครับที่หมายเลข1555ของกรุงเทพมหานครนะครับ อันนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทรไปที่1555รายงานนะครับว่าหน้าบ้านท่านนะแถวห้วยขวางแถวตรงไหนที่น้ำท่วมชี้พิกัดระบุพิกัดที่ชัดๆไปหน่อยก็ดีเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปประมาณการหรือประเมินการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ1555ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำของกรุงเทพมหานครอันนี้ต้องเน้นย้ำที่พื้นที่กรุงเทพมหานครคร
2: ับชาวกทมนะครับ155ด้วยแล้วก็ทางทัฟฟี่ฟองดูด้วยหลายคนเคยใช้อยู่นะครับเข้าไปแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้พื้นที่พระนครศรีอยุธยาก็น่าจับตามองนะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้รับภารกิจในการดูแลพื้นที่ณบริเวณจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ในการคลี่คลายหรือเปล่าหรือว่าการวางแผนจัดการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรไปดูภารกิจของท่านที่วัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาติดตามกับคุณอัธเศษโรจน์รัตนโอภาสรายงานสดจากที่นั่นครับเชิญครับ
4: สวัสดีพาท่านผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสดๆกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสครับลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำที่อยุธยาครับแล้วก็มาดูเรื่องของระบบการป้องกันน้ำท่วมในส่วนของวัดแล้วก็โบราณสถานสำคัญของอยุธยาซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับอันนี้เป็นหนึ่งในวัดที่วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติลงพื้นที่มาดูระบบการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเมื่อกี้สอบถามก็ได้รับการแจ้งนะครับบอกว่าตอนนี้ระบบนั้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมท่านรองนายกอิติก็กำชับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็ลงพื้นที่ร่วมคณะมาด้วยให้เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับมหาอุทกภัยในปี2554หลายๆคนเนี่ยพอผมถามแบบนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอีกไกลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะครับก็ลงพื้นที่มาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสถานการณ์น้ำในขณะนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นระดับน้ำในขณะนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณท่าน้ำด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าระดับน้ำนั้นตอนนี้สูงขึ้นมาจนเกือบถึงเสาด้านบนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้สำหรับท่าเรือโป๊ะตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับน้ำนั้นกระแสน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงแล้วก็มีสีขุ่นเข้มนะระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มที่จะรุกเข้ามาด้านในพื้นที่ของวัดกษัตราแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแล้วก็จะมีนามาตรวัดของทางศูนย์อุทกวิทยานะครับของกรมชลประทานนะเพื่อที่จะวัดระดับว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรนะสำหรับที่วัดชัยวัฒนารามก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีติดพ.ศ.ไว้ด้วยว่าระดับน้ำเคยสูงสุดแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมักอยากจะไปเทียบกับปี54ว่าหนักบ้างน้อยกว่าอย่างไรก็ปีนี้ยังห่างไกลจากปี2554จริงๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับพอเข้ามาด้านชั้นในมากขึ้นนี่นะครับเราก็จะพบกับตัวคล้ายๆกับกำแพงสีดำๆอย่างนี้นะฮะเป็นแนวยาวกั้นไว้เลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับหลายฝ่ายโดยทางทหารด้วยนะครับก็มาจัดทำขึ้นนะอันนี้เป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมที่มีการซีนพื้นที่ไว้อย่างนะครับหนาแน่นเลยนะแล้วก็เป็นการป้องกันน้ำท่วมมีระบบการสูบน้ำจะล้อมพื้นที่บริเวณวัดนี้ไปนะครับโดยรอบเลยแล้วก็จุดไหนที่ยังอาจจะมีรูรั่วช่องโหว่ตรงไหนเนี่ยในขณะที่น้ำเนี่ยมันยังอีกไกลเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงก็ยังใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการสร้างตัวระบบการป้องกันน้ำนี้ให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับอันนี้คือที่บริเวณวัดกษัตราธิราชนะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามอันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ท่านรองนายกเอกนิติเดินทางไปถ้าเผื่อมีภาพนะครับจะได้เห็นคือเป็นกำแพงลักษณะแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่วัดชัยเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นที่เหมือนที่วัดกษัตราธิราชระยะห่างแบบนี้วัดชัยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเคยไปพอเป็นแม่น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็คือ ถึงบริเวณในตัววัดเลยเพราะฉะนั้นกำแพงลักษณะแบบนี้จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับก็จะเห็นลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้แล้วก็ได้อัปเดตสถานการณ์ปริมาณระดับน้ำด้วยก็ปรากฏว่ายังห่างไกลกับตัวมาตรที่เคยขีดเส้นไว้ในปี2554นะแล้วก็สำหรับฝนนะครับถามว่าตอนนี้อยุธยาเป็นไงบ้างคือถามหลายๆคนเนี่ยเท่าที่จะพออัปเดตกันได้นี่นะครับสำหรับอยุธยาเนี่ยบางจุดเนี่ยฝนหยุดตกแล้วส่วนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยยังตกปล่อยๆนะยังตกอยู่เบาสลับหนักเหมือนที่กรมอุตุเตือนเลยนะครับบางช่วงก็ตกลงมาหนักเลยนะครับสำหรับฝนที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับทางหน่วยงานราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีนะครับ
2: ครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่คุณอัธเศรษฐ์รายงานในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาในการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโดยท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสครับไปดูสถานการณ์ที่วัดชัยวัฒนารามมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะครับว่าที่นั่นน่ะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ต้องเจอทุกปีนะครับก็มีการวางคันกั้นน้ำเราเห็นเมื่อสักครู่ถ้าได้สังเกตหลังของคุณเอกอัธเศรษฐ์นะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆทหารจิตอาสานะครับเข้ามาร่วมในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับอยุธยาตอนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับระดับน้ำเจ้าพระยายังไม่สูงมากฝนยังตกลงมาอยู่นะครับก็ติดตามข่าวสารของทางราชการเป็นสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอัธเศรษฐ์ก็พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาปริ่มๆแล้วนะครับแต่ว่าความเตรียมพร้อมเหมือนที่น้องได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือเตรียมเนี่ยทางวัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแม้แต่ทางท่านรองนายกเมื่อกี้นี้ก็ลงไปติดตามดูนะครับว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยได้เตรียมการไปอย่างแน่นหนาแล้วหรือยังพร้อมกับปริมาณน้ำที่จะตกลงมาในช่วงนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าฝนจะตกวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆทุเลาลงนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับมีการรวบรวมข้อมูลและมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากน้ำลดนะครับขออภัยนะครับหลังระดับน้ำในคลองนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตในช่วงนี้ครับคือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยในบางพื้นที่นะครับจะได้รับเซลล์บอดแคสต์นะครับหรือว่ามีการส่งออกมาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วง9:22 น.แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นไปไว้ในที่สูงทรัพย์สินมีค่าให้เก็บให้เรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือนะครับการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อไปที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับนี่เป็นเซลล์บอดแคสต์หรือว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากประชาชนนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทางปภ.นะครับเขามีการประมาณการแล้วนะครับหรือว่าประเมินแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับแต่เมื่อได้ข้อความแล้วอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกเลยก็คือให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในข้อความของเซลล์บอดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องของการเก็บของไปไว้ในที่สูงหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางและถ้าเกิดขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับ
2: ครับผู้ชมสายด่วนเราเน้นย้ำตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น1110ดำรงธรรมรวมไปถึงสายด่วนปภ1784นะครับก็สามารถโทรประสานงานได้เบื้องต้นเลยนะครับนอกจากนี้สายด่วน191ก็ยังได้นะนะครับในพื้นที่ถ้าท่านประสบเหตุหรืออะไรตำรวจก็ช่วยกันกับท่านได้เหมือนกันของกทมก็155ใช่ไหมครับ
1: ที่
2: มีการร้องทุกข์ร้องเรียนทับฟี่ฟองดูได้หมดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กทมกันต่อบ้างนะครับโดยทางกทมเองก็มีการขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตครับมีการยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยในพื้นที่ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในส่วนของการลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้มีการขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมในเขตหนองจอกเขตสวน นหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับ50เขตโดยมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเข้ามาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบครับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดปัญหาจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนของภาครัฐจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีการดำเนินการในพื้นที่นี้นะครับจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2564ถึง2570รวมกฎหมายรวมเอาระเบียบรวมเอาคำสั่งและประกาศของมติครม.ที่เกี่ยวข้องนั้นมาไว้เข้าด้วยกันนะครับเป็นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนในการต่อสู้กับภัยพิบัติและป้องกันสาธารณภัยทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามอำนาจหน้าที่ที่ประกาศออกมาลงไปบรรเทาทุกนะครับดูแลความช่วยเหลืออาจจะมีตั้งจุดบัญชาการของศูนย์สำนักงานเขตแต่ละเขตนะโดยเฉพาะอาหารการกินหรือแม้แต่รถรับส่งถ้าตรงไหนท่วมหนักๆเราจำได้ภาพปี54มีรถทหารมีรถทางกทม.มีรถน้ำใจของอสม.ขอสม.ก.ไปช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนตรงนั้นถ้าสถานการณ์ไปถึงขั้นนั้นอาจจะเห็นตรงนี้แต่ว่าประกาศนี้ออกมาเพื่อทำให้งานนั้นมันเร็วขึ้นมันสะดวกขึ้นแล้วก็บริหารจัดการได้รวดเร็วขึ้นในการช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขตไหนนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปอาจจะไปดูที่เพจของเขตนั้นๆเพราะว่าทุกเขตเนี่ยจะมีเพจหรือว่าจะมีเพจ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วในเพจเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารช่องทางในการติดต่อประสานงานที่ใกล้ตัวท่านที่สุดก็คือในเขตพื้นที่ของท่านท่านจะได้รู้ว่าเบอร์ที่ควรจะโทรไปนะครับหรือปัญหาเวลาท่านเกิดทุกภัยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยท่านจะสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ไหนเพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยส่งตรงไปถึงท่านได้เร็วที่สุดและเช่นเดียวกันนะครับทางผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็คือทางกรุงเทพมหานครและที่เกี่ยวข้องเขาจะได้รู้เร็วนะว่าท่านต้องการความช่วยเหลือแล้วระบุพิกัดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเพจนะหรือว่าช่องทางในการติดต่อของพื้นที่นะครับสำหรับเขตที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะท่านก็ติดอยู่ไว้ในมือตอนนี้เลยนะครับได้ติดต่อได้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆจังหวัดของภาคกลางนะครับหลังจากถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดทั้งในชุมชนและตามถนนสายหลักนะครับอย่างที่นนทบุรีทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดมีการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับนี่เป็นภาพนะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่สถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้และก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปักเกร็ดทั้ง2ฝั่งคือขาเข้าและขาออกสามารถใช้การได้อยู่เฉพาะเลนขวาสุดเลนเดียวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ายังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำออกมาด้วยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ทางจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมสำพรานบางเลนนครชัยศรีและพุทธมณฑลฝนตกยังคงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้หลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและพระสงฆ์ที่วัดลานตากฟ้าที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะตัดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำออกจากชุมชนลงไปแม่น้ำท่าจีนที่วัดลานตากฟ้าเองเขาก็มีการสร้างเขื่อนเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะนี้ด้วยนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่เป็นชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนนะครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำท่าจีนนะครับล้นเข้ามาท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับบางส่วนเนี่ยเก็บไม่ทันแต่บางส่วนก็มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังท่วมอยู่ที่บันไดขั้นที่1ของวัดนะครับนั่นของวัดลานตากฟ้านะครับนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่บริเวณหลายๆจังหวัดในภาคกลางครับ
2: ครับนี่ก็สถานการณ์ในพื้นที่ ที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับปริมณฑลกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เจอสถานการณ์ณเวลานี้อยู่คุณผู้ชมรายงานเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีรายงานเข้ามาล่าสุดบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนานะครับเขาเปิดพื้นที่จอดรถให้ฟรีนะครับในสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพี่สอเล่าไปแล้วว่าคอนโดหลายจุดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ต่ำที่เป็นพื้นที่จอดรถใต้ดินเนี่ยอาจจะเสียหายได้หากน้ำมันซึมเข้ามานะครับดังนั้นแล้วท่านสามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของท่านโดยเฉพาะรถดามาช้างเนี่ยแหละครับไปที่ลานจอดรถของห้างเซ็นทรัลได้ทุกสาขาทุกห้างทั่วประเทศเซ็นทรัลพัฒนาประกาศแล้วแต่ขอให้ไปด้วยการเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวจะไปรุมกันบริเวณนั้นจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดขึ้นมาอีกนะครับเป็นไปได้ถ้าเกิดท่านอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วจอดรถอยู่ในชั้น2ชั้น3ของลานจอดแล้วนะครับก็ให้คงรถอยู่ไว้ในที่นั้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับสำหรับกรมท่าอากาศยานเองตอนนี้ท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมากำชับแล้วนะครับถึงการท่าอากาศยานนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางโดยทางอากาศในช่วงเวลานี้ด้วยนะคร
2: ับอย่างเดินทางทางอากาศได้อยู่นะครับมั่นใจได้นะครับคุณผู้ชมครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านมอบหมายนะครับไปถึงหน่วยงานได้ดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาจจะมีปัญหาสำหรับเจ็บป่วยอยู่แบบนี้นะครับท่านประกาศมาแล้ว1ก็คือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างที่เรียนไปครอบคลุม50เขต2ครับสั่งการเลยครับให้ทุกเขตนั้นดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าทางแต่ละเขตเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่บ้านไหนอย่างไรจุดไหนที่มีผู้ป่วยกลุ่มไหนที่มีกลุ่มเปราะบางก็เข้าไปช่วยให้เต็มที่นะครับ3มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็จุดจอดรถโดยใช้โรงเรียนสังกัดของกทมเป็นศูนย์พักพิงหลักนะครับ4บริหารจัดการกระสอบทรายใครต้องการกระสอบทรายติดตามได้นะครับผ่านสำนักงานเขตของท่านเขาจะมีจุดบริหารจัดการอยู่สามารถประสานได้นะครับเขาจะไปวางตามจุดเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเป็นจุดพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะ4แยกเหล่านี้นะครับการระบายน้ำอาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับตรงนี้บริหารจัดการครับอย่างที่5ก็คือการจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะมีรถรับส่งแล้วนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตหลายหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นี่พี่สอคุณผู้ชมมีน้ำท่วมขังเราเห็นภาพตอนเช้านะอาจจะไม่ได้สูงในระดับปี54แต่มันก็เข้าบ้านแล้วอ่ะนะครับ
1: อย่างคุณอุบิบจินตนา
2: ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ตอนนั้นเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วบ้านน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
2: นะครับช่างภาพผู้สื่อข่าวหลายคนก็ส่งภาพมาพี่ผมติดน้ำอยู่น้ำเข้าบ้านขนของอยู่ก็หลายคนเป็นผู้ประสบภัยทั้งกทม.มีรถรับส่งได้นะครับถ้าท่านจะออกไปจัดซื้อจัดหาของกินของใช้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีนะครับภาคประชาสังคมลงพื้นที่รวมไปถึงภาครัฐในการดูแลอาหารการกินเรื่องสำคัญต่อมาก็คือการระบายน้ำนะครับการฟื้นฟูสุขอนามัยตรงนี้สำคัญมากแล้วก็การบูรณาการข้อมูลต่างๆสายด่วนหน้าจอนะเวลานี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้ในขณะนี้กทม.เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัยนะครับมีหลายจุดหลายพื้นที่ทั้งเขตหลัก4วัดหลัก4เขตลาดพร้าวนะครับมีเขตจตุจักรเขตบางบอนเขตดอนเมืองเขตบางซื่อเขตสายไหมตามหน้าจอนี้เลยครับจริงๆ50เขตพอประกาศภัยพิบัติแบบนี้ปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ใครอยู่เขตไหนติดตามเพจของเขตนั้นไว้ตอนนี้เราแคปมาให้หน้าจอหน้าเวลานี้ทาง NBT นะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยท่านโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับประสานโทรไปได้เขาจะช่วยขนของไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวนะครับทางกทม.เองก็ดูแลเต็มที่นะครับพบปัญหาท่านร้องเรียนได้ทับฟี่ฟองดูครับสายด่วน1555นะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับทับฟี่ฟองดูด้วยนะครับ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทรศัพท์สายกลางนะครับ022485115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้เป็นสำคัญครับ
1: ครับนะก็เป็นเรื่องราวอย่างที่น้องอ๊อฟบอกไว้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับและเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็ประเมินนะว่าถ้าท่านเดือดร้อนจริงโทรเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการรายงานพื้น ที่น้ำท่วมขังสูงมากนะครับโดยมีการประกาศเตือนเลยนะครับว่ารถเล็กห้ามผ่านในบริเวณดังต่อไปนี้อย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ใครอ่านไม่ทันฟังไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรถเล็กห้ามผ่านเลยนะครับก็มีที่ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนานะครับนั่นคือเส้นแรกนะครับต่อมาคือที่แยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานตามมาด้วยถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรแถวการบินไทยนะครับแล้วก็ที่ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วนะครับที่ถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทั้งด่วนนะครับถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีนะครับถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขนะถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวก็คือที่บริเวณแยกลาดพร้าวรัชดาหรือว่าแยกใหญ่อีกหนึ่งแยกที่ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับนี่เป็นพื้นที่13พื้นที่ล่าสุดที่ทางทีมข่าว NBT นะครับได้หยิบยกมาว่าทางกรุงเทพมหานครเขาได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตอนนี้น้ำท่วมสูงมากนะครับรถเล็กห้ามผ่านบริเวณถนน13เส้นดังที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราได้มีการอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมณขนาดนี้ครับ
2: ครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมฝากติดตามนะครับรายการพิเศษของเราเกาะติดข่าวเที่ยงเราต่อจากนี้ก็จะมีสถานการณ์ทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะ รายงานให้ได้ติดตามมาโดยตลอดแบบอัปเดตในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตอนนี้ส่งข่าวกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเหมือนกันทางจันทบุ
1: ร
2: ีการระบายน้ำเต็มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลประทานในพื้นที่ก็ส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างชลบุรีก็เหมือนกันนะครับพระนครศรีอยุธยาก็ด้วยเดี๋ยวรอติดตามในช่วงข่าวเที่ยงจะมีอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมส่วน

0: เมื่อสักครู่ที่เราเห็นน้ำบางจุดที่เอ๊ะทำไมน้ำขึ้นมาทางเจ้าพระยา มีทะเลหนุนนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่รายงานเบื้องต้นเข้ามานะครับอย่างที่จันทบุรีก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะ
1: นะครับนี่เป็นข้อมูลจากจันทบุรีนะครับที่มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือ เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งนะครับนี่เป็น ข้อมูลเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกานะครับมีการสรุปผลมีกระทบในพื้นที่6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคร
0: ับซึ่งสถานการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่จันทบุรี24ชั่วโมงนะครับฝนตกหนักนะครับมากกว่า 90.1 มิลลิเมตรอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภอป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิดจะกูดตรงนี้ตกหนักมากนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ตกหนักก็คือระดับ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรอันนี้ตกไม่หยุดเหมือนกันนะครับที่อำเภอแหลมสิงห์เขาคิดจะกูดแก่งหางแมวสอยดาวและอำเภอเมืองจันทบุรีพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่อำเภอนายายอามครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากการรับน้ำจากแก่งหางแมวครับอำเภอเขาคิดจะกูดครับพื้นที่ตำบลชากไทยนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยอำเภอมะขามครับเฝ้าระวังริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอำเภอแก่งหางแมวตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวนะครับแถวๆคลองวัดตะโนดน้ำล้นตลิ่งอยู่สักประมาณ1เมตร40เซนติเมตรได้นะครับนี่ก็เป็นรายงานของพื้นที่จันทบุรีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการระบายน้ำทางชลประทานได้มีการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับที่คลองพักดีรำไพเต็มพิกัดเลยครับ
1: ครับตอนนี้เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นไปได้ท่านอยู่ในพื้นที่เขตไหนในกรุงเทพก็ติดตามเพจของเขตนั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ข้อมูลค่อนข้างเร็วนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนก็พยายามติดตามเพจแล้วก็ช่องทางของอำเภอและก็จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับและที่สำคัญตอนนี้หลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยประชาชนอาจจะต้องผละพื้นที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปซ้ำเติมนะอย่างเช่นเข้าไปลักขโมยของต่างๆนะครับโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาหลายเท่านะครับนี่อย่างที่เพจที่เราสรุปมาให้คุณผู้ชมเห็นนี่นะเป็นทางเราสรุปมาจากประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา333วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับบอกเลยนะครับว่าผู้ที่ซ้ำเติมในช่วงประสบภัยน้ำท่วมลักทรัพย์ช่วงภัยพิบัติโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดานะครับฉวยโอกาสตอนน้ำท่วมเนี่ยเท่ากับโทษหนักขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของโทษไม่ใช่ตัวอย่างสิเป็นข้อกฎหมายที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นทำลักษณะแบบนี้ในช่วงที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีโทษหนักนะครับทั้งจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับนี่เป็นโทษที่เอามาปรับปรามมาให้เห็นกันนะครับว่าอย่ามาซ้ำเติมกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็หนักแล้วนะครับทำงานหนักแล้วพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ท่านเองไม่ได้ช่วยเหลือแล้วก็อย่าไปลักทรัพย์เพิ่มเติมหรือไปทำอย่างอื่นให้เดือดร้อนอันนี้เป็นเฉพาะโทษลักทรัพย์เนาะยังมีโทษลักษณะอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันเถอะครับอย่ามาซ้ำเติมกันในช่วงเวลานี้โทษมีให้เห็นอยู่นะครับ
0: ครับคุณผู้ชมอัปเดตหน่อยนะครับนอกจากพื้นที่กทม.แล้วนะครับยังมีพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวเหมือนกันเทศบาลนครรังสิตนะครับได้อัปเดตเข้ามาเป็นอินโฟกราฟิกก็รายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครรังสิตได้มีจุดพักพิงอยู่ที่นะครับโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตแล้วก็โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามตรงนี้ได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ NBT2HD แห่งนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะติดตามได้นะครับและรวมไปถึงช่องทางต่างๆประชาสัมพันธ์จังหวัดมีวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ทุกจังหวัดหลายๆอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางด้วยออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ไหมครับทางออนไลน์ NBT Connect ทางเพจต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามได้เพจของ NBT-NBT ประเทศไทยผู้ชมเกาะติดกันไว้นะครับและนี่คือช่วงในการเกาะติดรายการพิเศษของเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องข่าวภาคเที่ยงในช่วงต่อไปก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะเพราะเรายังเกาะติดอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันนะครับผู้ชมมีเรื่องราวอะไรร้องเรียนมาได้แล้วก็มีทุกมีสุขแบ่งปัน
1: มาได้
0: น
1: ะ
0: เพจของเรานะครับ
1: ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวสักครู่ติดตามข่าวเที่ยงนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย60/40มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondoสายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่ 1. ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา 2. แยกพงเพชรถนนงามวงวาน 3. ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย 4. ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 5. ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว 6. ถนนเสนานิคม 7. ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน 8. ถนนศรีนครินทร์ 9. ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก 10. ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี 11. ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข 12. ถนนรัชดาภิเษก 13. ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจร ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุ่นพัฒน์สอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้า ช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความเชื่อเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
1: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา 14:00 น.ของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
6: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้น

0: ื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาษีสวท.สังขละบุรีรายงาน
1: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81+900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27 กันยายน 2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199

0: ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นางสาวลลิดาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธาร พื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า Plus ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
6: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
7: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
8: ค่าไฟที่ขายไปคืน
7: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
1: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4 ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบิตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410 UVP Turbolet ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโก ด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันชนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมครีนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าตัวทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมฤคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อชายยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18มาครอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลซชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0-2เกม16-21 12-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลเชลรัสกุลอัชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2-1เกม12-21 21-19 21-14 ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21-5มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอาชัยทิพย์มิจาดกับตัปปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-19 21-8 พักรอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์ 5-0 เสียงพักรอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาลชาบักจากอิหร่าน4-1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกัน บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปริญญาน่วมคงณหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8-21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1:34.15ขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนักปั่นจีนเวลา1:25.15จากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่รู้สึกเลอทัวร์เดลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028อีสปอร์ตทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8 และ The King of Fighter 15ทีมอีสปอร์ตไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง2-3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินาสูลานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 เท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟัง

0: นะคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
3: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
2: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
3: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
2: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
6: ว้าเกมโอเวอร์แล้วเริ่มใหม่แล้วกันเย้
7: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางให้เรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตไม่มีปุ่มเริ่มใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความพอดี
8: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
10: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็อยู่กับดีเจน้องส้มค่ะวันนี้ใจวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรกันเข้ามาด้วยค่ะทาง0764210055นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตามชื่อของรายการเลยค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะที่มีสวท.ตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีจังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่าซึ่งก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายเนาะที่เรามาพูดมาคุยกันค่ะภายใต้บรรยากาศที่มีแสงแดดมาบ้างมีฝนตกลงมาบ้างนะคะซึ่งจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการพยากรณ์อากาศนะคะในช่วงวันที่25-27 กันยายนค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นก็จะอยู่ที่ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้พาหนะเรือในการเดินทางนะคะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อย่างที่บอกค่ะว่าจะต้องใช้เรือในการเดินทางเนี่ยเราก็ควรจะมีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนาะถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาไหนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าช่วงนี้ห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งเราก็ไม่ควรที่จะเดินเรือนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้ค่ะบ้านเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะช่วงหน้ามรสุมค่ะก็เป็นประจำนะคะที่มีการประกาศเตือนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยมีฝนตกลงมาบ้างแดดออกบ้างซึ่งช่วงนี้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเสียเหลือเกินหลายคนค่ะที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV นะคะหรือโควิด-19 ค่ะก็ยังวนเวียนอยู่กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงกันอยู่เสมออันนี้สามารถที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะด้วยนโยบาย 3 อ ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อีกอหนึ่งก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสกันอยู่เสมอนะคะก็คือไม่เครียดนะคะอันนี้ก็จะสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงกันอยู่เสมอได้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ในช่วงนี้นะคะบ้านเราเนี่ยก็มีฝนตกลงมาทำให้บรรยากาศเนี่ยชื้นๆนะคะพอเราเข้าไปในสวนหรือว่าเข้าไปในป่าเนี่ยเราก็จะพบสิ่งหนึ่งที่งอกขึ้นมาเวลาอากาศชื้นๆนั่นก็คือเห็ดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะมาเตือนคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการเก็บเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนมากินหรือว่ามารับประทานนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาตินะคะทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นมาปะปนกันค่ะด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่คล้ายคลึงกันมากทำให้พวกเราเนี่ยอาจจะเก็บมาขายหรือว่านำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจนะคะก็เลยมักจะทำให้พบผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษกันเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่23กันยายน2569ค่ะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,269 รายเสียชีวิตไปแล้ว11รายค่ะคุณผู้ฟังกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คือกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีค่ะและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะคะแบ่งตามเขตสุขภาพที่พบมากที่สุด5อันดับแรกก็คือเขตสุขภาพที่10ค่ะรองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่11เขตสุขภาพที่9เขตสุขภาพที่7แล้วก็เขตสุขภาพที่1ตามลำดับเลยนะคะโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษเนี่ยก็ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดค่ะผู้ป่วยอาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงค่ะหลังจากกินเห็ดพิษขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของสารพิษค่ะอาการอาจจะมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวและในบางรายอาจจะมีอาการ

รุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดก็ควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์เนี่ยใช้ประกอบการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งท่านก็ได้แนะนำนะคะเรื่องของการที่เราจะนำเห็ดที่ไม่รู้จักมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยท่านบอกว่าให้ยึดหลักเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินดีกว่านะคะโดยหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยค่ะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีนะคะเนื่องจากเห็ดสามารถสะสมสารพิษหรือสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือสุกดิบรวมถึงไม่ควรกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะกระตุ้นให้เกิดพิษได้แล้วก็เน้นย้ำว่าความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นการใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงค่ะอีกทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนนะคะจึงไม่ควรใช้สีกลิ่นหรือว่ารูปร่างของเห็ดรวมถึงวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเห็ดชนิดใดกินได้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและการกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้ค่ะทั้งนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวอันนี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์หรือว่าคุณหมอดูเพื่อประกอบการวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสงสัยอันนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422นะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะเรื่องของเห็ดนะคะดิฉันเคยเจอด้วยตัวเองเนาะดิฉันก็ไปณที่สวนแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าดิฉันกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยนะคะก็คือกำลังจะไปทำสกู๊ปข่าวกันค่ะที่สวนนะคะที่บ้านสวนนะคะที่อยู่แถวในพื้นที่อำเภอกระปงนะคะแล้วก็ตรงสวนที่เราจะไปทำสกู๊ปข่าวเนี่ยนะคะก็มีเห็ดขึ้นมาแบบเยอะมากเลยค่ะดิฉันก็นึกในใจแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยเห็ดโคนนะเห็ดโคนซึ่งเป็นเห็ดที่พวกเรารู้จักแล้วก็เก็บมาปรุงกินเป็นอาหารที่อร่อยนะคะเห็ดโคนนะคะก็ในช่วงนั้นนะคะซึ่งดิฉันก็ชวนเพื่อนๆนะคะบอกว่ามีเห็ดโคนเต็มเลยเราไปเก็บเห็ดโคนไปกินกันดีกว่านะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ไปด้วยกันก็บอกว่าใช่เหรอรู้จักหรือเปล่าเห็ดโคนน่ะจะต้องเป็นยังไงนะดิฉันก็ว่าอันนี้น่าจะใช่เพราะว่าเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับที่เขาขายที่ตลาดหรือไม่ก็ที่บ้านของดิฉันเคยเก็บมาปรุงเป็นอาหารนะคะซึ่งพวกเราก็ลงจากรถค่ะแต่ว่าเดินไปทำท่าจะเก็บค่ะแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยก็มาบอกว่าอันนี้เป็นเห็ดที่กินไม่ได้ไม่ใช่เห็ดโคนนะคะวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนมากๆเลยนะคะที่มาบอกพวกเรานะคะไม่งั้นเราก็น่าจะกินเห็ดที่กินไม่ได้แล้วก็กินเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะก็บอกว่าเหตุที่เราไม่รู้จักหรือว่าเหตุที่เราไม่มีความชำนาญจริงๆอันนี้อย่าไปเก็บมากินดีกว่านะคะมันจะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายเราได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการนะคะเดี๋ยวกลับ

0: มาพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ปัญหากวนใจใครหลายๆบ้านคงหนีไม่พ้นเรื่องยุงนะคะโดยเฉพาะยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายรวมไปถึงไวรัสซิก้านะคะวันนี้จับมาคุยก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเลือกในการกำจัดยุงลายด้วยสมุนไพรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือคุณหมอสุนิสาหลีหมุดแพทย์แผนไทยชำนาญการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคำถามแรกเลยค่ะคุณหมอสำหรับสมุนไพรไล่ยุงกันยุงมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
2: สมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุงตามงานวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือเราเรียกว่า essential oil นะคะโดยตัวเด่นๆเลยที่คนรู้จักแน่ก็คือจะเป็นตะไคร้หอมค่ะในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอมนะคะจะมีสารที่ชื่อว่าซิโตนอลนะคะหรือเจอรอนิเอลนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการไปรบกวนระบบประสาทของยุงลายอะค่
1: ะ
2: ไม่ว่าจะยุงลายหรือยุงประเภทไหนก็ตามมันจะไปรบกวนทำให้ยุงเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเป้าหมายได้ชัดเจนค่ะในส่วนของวิธีใช้ของตะไคร้นะคะหมอก็มี4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเลยก็คือเราก็ปลูกตะไคร้เป็นแนวรั้วกั้นเลยค่ะแล้วอาจจะว่าหรือว่าบางคนอาจจะปลูกในกระถางต้นไม้ไว้บริเวณประตูหน้าต่างหรือระเบียงได้ค่ะแล้ววิธีที่2นะคะก็คือการนําใบและลําต้นนะคะมาทุบให้แตกค่ะทุบเสร็จอาจจะเอาไปวางไว้ตรงจุดอับหรือว่าเอามาขยี้แล้วก็ทาบริเวณผิวที่เราต้องการค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการนํามาทําเป็นสารสกัดเป็นอโรมาค่
1: ะ
2: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะเอาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะมาใส่ในขวดสเปรย์ค่ะหรือไม่ก็จะเอามาใช้ในเครื่องอโรมาค่ะกระจายกลิ่นค่
1: ะ
2: แล้วก็วิธีสุดท้ายง่ายๆบางคนเขาก็เอาตะไคร้หอมอะค่ะมาหั่นแล้วก็เอาไปวางไว้ในถุงผ้าแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆค่ะส่วนต่อไปสมุนไพรที่อยากแนะนำตัวที่2ก็คือจะเป็นมะกรูดค่ะตรงหน้าเราเลยค่ะมะกรูดนี้นะคะมันจะได้กลิ่นถึงความเปรี้ยวและซ่าของมันใช่มั้ยคะมะกรูดมะกรูดเนี่ยค่ะมันจะมีไอ้เปรี้ยวกับซ่าเนี่ยมันเกิดจากสารลิโมนีนแล้วก็ซิโตนอลนะคะซึ่งจะช่วยในการทำให้ยุงอะค่
1: ะ
2: เหมือนไล่ยุงออกไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยนอกจากมันช่วยไล่ยุงแล้วมันยังช่วยลดความอับชื้นในบริเวณห้องแล้วก็ช่วยเพิ่มทำให้อากาศภายในอะค่ะสดชื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะหาตามซื้อตามท้องตลาดได้ดีด้วยค่ะในส่วนของวิธีใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะผลมะกรูดนะคะเราก็เอามาหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตามจุดต่างๆค่ะหรือว่าวิธีที่2ที่ได้มีการพบนะคะที่หมอได้ศึกษามาเค้าเอาผิวมะกรูดเนี่ยแหละค่ะไปต้มกับน้ําแล้วก็กรองออกมาแล้วนําน้ำที่ใช้นะคะมาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงได้ค่ะส่วนตัวสุดท้ายที่หมออยากจะแนะนำก็คือจะเป็นสะระแหน่ค่ะในใบสะระแหน่ค่ะจะมีสารสำคัญคือเมนทอลค่ะเมนทอลตัวนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มให้มีรู้สึกว่ากลิ่นเย็นสดชื่นนะคะโดยกลิ่นตัวนี้ค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไปรบกวนระบบประสาทของยุงเช่นกันทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเมนทอลเนี่ยค่ะยังช่วยในการลดอาการบวมและคันหลังจากที่ยุงกัดเราได้อะค่ะ
1: หมายถึงบดๆแล้วเอามาทา
2: ใช่ค่ะคือมันเป็นได้ทั้งตัวป้องกันแล้วก็ตัวรักษาค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกคือเราเอามาปลูกในกระถางวางไว้ตรงบริเวณโต๊ะทำงานของเราหรือว่าวางไว้บริเวณหน้าต่างก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะเราก็เอาใบเนี่ยค่ะมาบดขยี้ทาบริเวณผิวที่เราอยากไม่อยากให้ยุงมากัดเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นไม้ไล่ยุงไว้รอบๆบ้านเลยค่ะอยากทราบว่าสามารถไล่ยุงได้จริงๆไหมต้นไม
2: ้คือถ้าเราตอบตรงๆตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ปลูกเฉยๆเนี่ยค่ะมันช่วยในการไล่ยุงได้น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าสารระเหยที่อยู่ในต่อมน้ำมันที่อยู่ในใบหรือลำต้นการที่ยุงเนี่ยค่ะบินผ่านต้นไม้มันไม่ได้ช่วยเป็นการไล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบดขยี้ตัวใบมันเนี่ยค่ะมันจะยิ่งช่วยทำให้เป็นการสร้างแนวกั้นกลิ่นนะคะให้สามารถไล่ยุงได้ดีค่ะการปลูกเนี่ยเราก็มาเริ่มจากการปลูกที่ไหนดี1ก็คือปลูกตรงระเบียงหรือประตูหน้าต่างเข้าออกซึ่งจะเป็นทางที่ลมผ่านเองค่ะ2วิธีปลูกแล้วจะปลูกยังไงให้มันเวิร์ค ปลูกยังไงให้เวิร์คคือเมื่อเราเดินผ่านต้นไม้เราอาจจะมีการบดขยี้ใบไม้บดเพื่อให้ต่อมน้ำมันที่อยู่ในพืชอะค่ะมันมีการแตกกระจายแล้วก็มีการปล่อยกลิ่นออกมาค่ะแล้วอันที่สามนะคะแล้วที่ถามว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่อันเนี้ยยังตอบยังไม่มีการเขาเรียกว่ายังไม่มีการกำหนดแน่ชัดแต่จะยกตัวอย่างว่าเช่นเราจะปลูกต้นไม้เป็นกอยกตัวอย่างเช่นตะไคร้หอมเราปลูกประมาณ 3-5 กอใหญ
3: ่
2: แต่ว่าเราจะใช้หลักการปลูกรอบทิศของบ้านรอบทิศทางลมของบ้านนะคะร่วมกับการบดขยี้เมื่อกี้ที่หมอบอกนะคะมันก็จะช่วยยิ่งสร้างแนวกั้นของกลิ่นได้มากขึ้นได้ดีขึ้นค่ะ
3: ถ้าอยากจะทำสเปรย์ไล่ยุงง่ายๆเลยคุณหมอมีสูตรลับไหมคะ
2: ทำได้ง่ายปลอดภัยแล้วก็ประหยัดในยุคนี้นะคะหมอขอแจกสูตรก็คือเป็นสเปรย์ฉีดหอมไล่ยุงตะไคร้หอมและผิวมะกรูดค่ะทำส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเอกเลยนะคะก็คือตะไคร้หอมค่ะเราเอามาหั่นละเอียดนะคะประมาณ100กรัมค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดค่ะเราก็เอามาเป็นหั่นเหมือนกันแต่50กรัมนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะก็จะเป็นแอคทีฟแอลกอฮอล์ 70% หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะ
3: อ
2: ันนี้ก็จะประมาณ250มิลลิลิตรค่
3: ะ
2: แล้วก็4นะคะก็จะเป็นขวดสเปรย์ค่ะแล้วก็5เป็นขวดโหลแก้วค่ะโดยวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่เรานำตะไคร้หอมกับผิวมะกรูดที่เราสับแล้วอะค่
3: ะ
2: เอามาใส่ลงไปในขวดโหลแก้วนะคะพอใส่ปุ๊บจากนั้นเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เราก็ปิดฝาค่
3: ะ
2: แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะคะทำไมต้อง7วันเพื่อให้แอลกอฮอล์ค่ะในระหว่างนี้แอลกอฮอล์จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมานะคะปนอยู่ในแอลกอฮอล์ตัวนั้นค่ะแล้วผ่าน7วันปุ๊บเราก็เปิดฝามาแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วกองใส่ในขวดสเปรย์เล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็เอามาฉีดพ่นสามารถฉีดพ่นได้ตามผ้าม่านใต้โต๊ะหรือว่าตามผิวหนังของเราก็ได้นะคะค่ะง่ายๆเลยค่ะ
3: ปัจจุบันค่ะคุณหมอมีผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหลากหลายแบบมากเลยทั้งแบบสเปรย์แบบฉีดแบบจุดคุณหมอมีเคล็ดลับในการเลือกไหมคะแล้วก็ข้อควรระวังข้อแนะนำนะคะสามารถใช้กับเด็กใช้กับสัตว์เลี้ยงได้จริงๆไหมปลอดภัยจริงหรือเปล่า
2: หมอขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกนะคะจะเป็นเรื่องการเลือกรูปแบบค่ะแล้วก็การออกฤทธิ์นะคะการเลือกรูปแบบเนี่ยปัจจุบันก็มีหมอขอแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแบบที่ทาผิวหรือสเปรย์ฉีดผิวนะคะตัวนี้อ่ะค่ะเหมาะสําหรับเป็นการป้องกันตัวบุคคลนะคะจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะดังนั้นเวลาถ้าเราจะใช้สเปรย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องฉีดทุกๆ 1-2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบยาจุดกันยุงหรือเค้าเรียกว่าขดจุดนะคะตัวนี้อ่ะค่ะจะเหมาะสําหรับพื้นที่โปร่งนอกบ้านนะคะควรเลือกใช้เป็นชนิดไพริทัมนะคะจากดอกเก๊กควยป่านะคะหรือไม่ก็เป็นขี้เลื่อยสมุนไพรก็ได้ค่ะแทนเคมีสังเคราะห์ค่
3: ะ
2: ในส่วนประเด็นที่2นะคะสําหรับเด็กเล็กเด็กเล็กปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสเปรย์กันยุงโลชั่นกันยุงแผ่นแปะกันยุงใช่มั้ยคะแต่สิ่งที่ควรระวังเลยคือในเด็กที่ต่ํากว่า2ขวบค่ะก็คือห้ามทาน้ํามันหอมระเหยที่เป็นแบบเข้มข้นลงไปตรงบริเวณผิวของเด็กโดยตรงค่ะเพราะว่าเด็กอะค่ะจะผิวบางแล้วก็ไวต่อการระคายเคืองแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเสี่ยงต่อภาวะการแพ้สัมผัสได้ค่ะในส่วนของเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้ปลาสเตอร์แปะตรงบริเวณเสื้อผ้าแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันส่วนของเด็กโตก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่เราต้องมีการทดสอบการแพ้ก่อนโดยการอาจจะใช้ปริมาณน้อยทาบริเวณผิวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการแพ้หรือว่าคันก็ให้หยุดใช้ทันทีค่
3: ะ
2: ส่วนในประเด็นที่3นะคะของเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่มั้ยคะคําว่าธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเสมอไปนะคะยกตัวอย่างเช่นแมวในตับของแมวค่ะจะไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยขจัดสารกลุ่มพวกฟีนอลหรือว่าโมโนเทอร์ปีนแล้วสารกลุ่มนี้อยู่ในไหนก็คือจะอยู่ในพวกตะไคร้หอมหรือทีทีออยล์อะค่
3: ะ
2: คือถ้าเกิดว่าสัตว์เนี่ยแมวเนี่ยได้เกิดเลียไปสูดดมไปในปริมาณที่มากหรือว่าเลียเข้าไปเนี่ยอาจเกิดเป็นพิษต่อตับแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะในส่วนของประเภทผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งตอนนี้นะคะที่หมอไปดูมีทั้งสเปรย์กันยุงจุดยาจุดกันยุงของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วก็มียาหยดตรงคอหรือว่าปลอกคอของสัตว์เลี้ยงก็มีค่ะแล้วล่าสุดที่หมอเห็นคือทิชชู่เปียกกันยุงของสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมที
3: ่
2: พัฒนาไปไกลแล้วแต่ว่าอย่างไรเนี่ยค่ะหมอก็คือ นอกจากเราจะใช้ยาสมุนไพรในการไล่ยุงแล้วหมอก็อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้พฤติกรรมควบคู่ไปกับหลัก5ปอค่ะปอแรกนะคะก็คือปิดภาชนะน้ำค่ะ2นะคะก็คือเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
3: ค
2: ่ะ3นะคะจะเป็นการปล่อยปลากินลูกน้ำ
3: ค่ะ
2: 4ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สะอาดนะคะแล้วก็5เราต้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้โดยที่เราจะได้เป็นการลดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคของโรคทั้งไข้เลือดออกและโรคอื่นๆค่ะ
3: ได้ความรู้ดีๆเยอะมากเลยสำหรับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสำหรับความรู้ดีๆขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: การใช้สมุนไพรและยุงคือภูมิปัญญาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพเพียงเลือกใช้พืชใกล้ตัวอย่างถูกวิธีก็จะช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากโรคร้ายได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอันตรายค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโกไข่นายจุมพลทองตันหรือว่าด็อกเตอร์จุมพลทองตันนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จากกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับโกไข่ด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เราต้องแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะก็คือน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวหรือว่าน้องรัติการอำลอยนะคะซึ่งก็ได้เข้าประกวดนะคะร้องเพลงค่ะในรายการอเมริกา Got Talent นะคะฤดูกาลที่21ค่ะที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งผลประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะตามเวลาของประเทศไทยเนาะคนไทยทุกคนเนี่ยแบบหัวใจแทบจะหยุดเต้นนะคะด้วยความดีใจกับน้องเนเน่นะคะที่ชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่น้องเนเน่ได้นอกจากเป็นเสียงร้องแบบร็อกของน้องเนเน่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่น้องเนเน่ได้พาไปปรากฏต่อหน้าสาธารณชนที่อเมริกานะคะก็เป็นชุดแต่งกายนะคะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยก็คือแต่งกายด้วยผ้าไหมบ้านครัวนะคะคุณผู้ฟังผ้าไหมบ้านครัวนะคะก็จึงได้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของชุดให้กับน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026นะคะในรอบไฟนอลนั่นเองนะคะเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าก็คือภูมิปัญญาการทอไหมที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนค่ะโดยชาวจามที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ได้นำวัฒนธรรมแล้วก็ฝีมือการทอผ้ามาสืบต่อในชุมชนบ้านครัวนะคะซึ่งคุณนิพนธ์มโนทัศน์หรือว่าลุงอีฟเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัววัย77ปีก็เล่าว่าร้านของลุงอีฟเนี่ยเปิดกิจการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือประมาณพ.ศ. 2430ค่ะก่อนที่ตนจะเข้ามารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะโดยยังคงสืบสานการทอผ้าด้วยกี่กระตุกค่ะซึ่งผ้าไหม1ผืนสามารถทอได้ครั้งละไม่เกิน10หลาและส่วนใหญ่เป็นการทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้าค่ะกระทั่งช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้หญิง2คนมาตามหาผ้าไหมสีแดงที่ร้านค่ะแล้วก็ลุงเนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบว่าผ้าผืนนั้นจะถูกนำไปใช้ในงานไหนแต่บังเอิญว่าที่ร้านยังมีผ้าไหมแดงสมเด็จเหลือจากการตัดไปทำเน็กไทยอยู่ประมาณ 6-8 หลาจึงขายให้ทั้งหมดในราคาเพียง900กว่าบาทนั่นเองค่ะต่อมาจึงได้ทราบข่าวว่าชุดที่น้องเนเน่สวมใส่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถูกตัดเย็บจากผ้าไหมที่มาจากร้านของลุงนะคะเรื่องนี้ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับลุงไม่น้อยเพราะแม้ไม่ได้คาดหวังว่ายอดขายของร้านจะเพิ่มขึ้นแต่ก็รู้สึกดีใจที่ผ้าไหมไทยจากร้านเล็กๆของลุงเนี่ยได้มีโอกาสปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วโลกค่ะและลุงก็บอกว่าจะกลับมาทอผ้าเพิ่มอีกครั้งในวันอังคารที่9กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังผ้าไหมบ้านครัวเคยสร้างชื่อในระดับโลกมาแล้วโดยเฉพาะในยุคที่จิมทอมสันเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักในสายตานานาชาติแล้วก็ยังเคยปรากฏบนเวทีนางงามระดับโลกมาแล้วค่ะซึ่งวันนี้ผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบกำลังเดินทางกลับสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง
ผ่านชุดของน้องเนเน่โดยมีผ้าไหมแดงสมเด็จเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของภูมิปัญญาไทยที่ก้าวออกสู่ไปในเวทีโลกค่ะก็ผ้าไหมไทยนะคะก็ถือว่าเป็นผ้าที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมที่ทอจากที่ไหนนะคะแต่อันนี้นะคะน้องเนเน่ก็ได้นำเหมือนกับว่าเป็นอัตลักษณ์ไทยนะคะไปเผยแพร่ทั่วโลกแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักผ้าไทยหรือผ้าไหมไทยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่าบอกนะคะว่าลุงอีฟเนี่ยต้องทอผ้าอีกหลายๆผืนนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ใส่ไปปรากฏสายตาชาวโลกแล้วนะคะอย่างน้อยค่ะก็เป็นการอาจจะทำให้ร้านของลุงอีฟเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยหันมาสนใจในผ้าไทยกันมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คนไทยเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะวันนี้ค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว1ที่นะคะสัมผัสเสน่ห์บ้าน2แพรกค่ะท่องเที่ยวเชิงผจญภัยท่ามกลางธรรมชาตินะคะชวนมาล่องแพยางชวนมาขับรถ ATV ชวนมานั่งช้างชวนมาซิปไลน์นะคะที่บ้าน2แพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะค่ะสำหรับบ้าน2แพรกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะเนื่องจากว่ามีสภาพพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้แล้วก็ลำธารนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดค่ะควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่องแพยางไปตามลำน้ำหรือจะขับขี่รถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาติก็ได้เหมือนกันค่ะและนอกจากนี้เราก็มีกิจกรรมนั่งช้างชมบรรยากาศป่าเขาชมธรรมชาติกันด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมซิปไลน์ค่ะที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยจากมุมสูงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้าน2แพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเข้ามาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่มักจะมากันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังฟังสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเที่ยวก็ได้นะคะสำหรับที่บ้าน2แพรกค่ะเรามีวิถีชีวิตมีธรรมชาตินะคะให้ชมเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่บ้าน2แพรกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล่องแพยางขับรถ ATV หรือว่านั่งช้างนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเนาะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันหรือว่าช่วงกรีนซีซันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยคือกรีนซีซันกำลังจะหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของไฮซีซันต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะเข้ามาเที่ยวมาชมในพื้นที่จังหวัดพังงากันอยู่นะคะคุณผู้ฟังมองดูเวลาค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
10: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัย

0: ือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันตรงใจมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟ้าผ่าป้องกันได้ถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซ่ชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม

0: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุงแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำทุกท่านเข้ามาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ยังมีเรื่องของฝนที่ยังตกต่อเนื่องและเป็นลักษณะของฝนที่ตกแช่ด้วยนะคร
0: ับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นผลกระทบในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะวันนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงเราก็ได้อัปเดตกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายการช่วงเช้าก็มีท่านผู้อำนวยการนะคะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยนะคะถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้อีกหนึ่งวันที่จะตกแช่ต่อเนื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือจริงๆเนี่ยอาจจะช่วงเย็นๆนี้เนี่ยก็จะเริ่มเบาๆลงแล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัด
1: พอเบาลงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับคลองที่ตอนนี้น้ำเต็มอยู่ก็จะค่อยๆน้ำจะค่อยๆพร่องลงด้วยก็สามารถทำให้การบริหารจัดการน้ำหรือการระบายน้ำลงไปยังทะเลเนี่ยทำได้คล่องตัวมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่าน้ำทะเลหนุนตอนนี้ยังไม่ได้มีกำลังแรงมากนะครับและก็มาเป็นช่วงๆเท่านั้นโอกาสที่จะระบายน้ำโดยที่ไม่มีฝนตกเติมลงมามากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะระบายน้ำได้เร็วมีอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้นะคะทางหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเคลื่อนขึ้นไปนะคะไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดไปนะคะคือหลายพื้นที่ฝนจะเบาลงแต่ว่าจุดที่จะมีฝนเพิ่มก็จะมีนะคะอย่างหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องไปจับตาที่กาญจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีแล้วก็ตากด้วยนะคะที่หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมในบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะยกตัวอย่างอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่เดินทางออกมาจากบ้านวันนี้เราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทำงานกันอยู่ในทุกจุดทั้งระบายน้ำทั้งเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
1: รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีสถานการณ์ในเรื่องการจราจรที่ติดขัดนะครับในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆด้วยแต่ว่าช่วงนี้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆทุกๆหน่วยงานก็ช่วยกันบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ในตอนนี้ครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทหารตำรวจทางกรมการปกครองนะคะหรือว่าทุกหน่วยงาน
1: ห้างสรรพสินค้าที่เป็นฝ่ายเอกชน
0: ภาคเอกชนก็เข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาคส่วนของทางทหารกันก่อนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็มีการอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะเรื่องของการระดมสรรพกำลังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยล่าสุดนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนนี้อยู่หน้างานอยู่ก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็ผมคิดว่ากรุงเทพรัฐปริมณฑลเนี่ยจะได้รับผลกระทบหมดเลยในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก
0: ็
2: ในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ได้อัปเดตแจ้งเตือนกันไว้แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อคืนจนถึงเช้าเนี่ยอาหารที่เขาลงไปในพื้นที่เนี่ยเขาพบปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่แล้วก็สิ่งที่เขาทำอันดับแรกร่วมกับส่วนราชการและก็ท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเขตต่างๆในกรุงเทพแล้วก็นะท่านนายอำเภอรอบปริมณฑลนะครับก็ได้ลงไปจัดกำลังคนยุทธปกรณ์ลงไปให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นกลุ่มเปราะบางต่างๆหรือว่าบางแห่งที่มันน้ำท่วมสูงก็ลำเลียงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรจัดรถที่มันในขนาดสูงแล้วก็เหมาะสมเข้าไปลำเลียงพี่น้องประชาชนออกมาในพื้นที่นะครับการปฏิบัติก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับแม้มีเรื่องของการเปิดพื้นที่ค่ายทหารเพื่อจะให้คุณผู้ชมที่อาจจะเรียกว่าประสบเหตุอยู่ในขณะนี้สามารถเอารถเข้ามาจอดได้ในบางพื้นที่ด้วยถูกไหมครับท่านครับ
2: ผมสั่งไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับ
1: ข
2: อรับทราบว่าพี่น้องประชาชนที่มีรถติดรถเสียอยู่ที่บริเวณถนนแล้วก็พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะให้ ทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยอ่ะแล้วก็ได้เปิดค่ายแล้วก็ประกาศให้ทางพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนก็เอารถไปจอดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องอื่นๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันยังไม่หยุดแล้วก็น้ำท่วมขังก็สามารถนำรถมาจอดในค่ายได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ
1: ตลอด24ชั่วโมง
2: ท่านอยู่ใกล้ค่ายไหนก็เอาไปค่ายนั้นหรือว่าท่านเดือดร้อนตรงไหนท่านรู้จักทหารคนไหนมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์หรือว่า อยู่ใกล้ค่ายไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกว่าพื้นที่ไหนเป็นเขตของใครสสพรรคไหนไปได้หมดกรุงเทพนะครับผมไปในทุกพื้นที่เมื่อสักครู่ก็เพิ่งกลับมาจากเขตผมไปที่เขตหลักสี่แล้วก็ไปที่แจ้งวัฒนะแล้วก็มาที่กำลังจะไปที่ลาดกระบังแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วมันไปได้ช้าเพราะในช่วงเย็นผมมีภารกิจสำคัญที่ต้องเข้าประชุมเรื่องการเตรียมการอื่นเดี๋ยวหาโอกาสคืนนี้เราคงต้องออกไปอีกนะครับ
0: ท่านรัฐมนตรีคะเท่าที่ไปดูเขตหลักสี่กับแจ้งวัฒนะที่ไปมาแล้วเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
2: ก็น้ำแหละผมดูจากสถานการณ์น้ำและน้ำไหลด้วยความรวดเร็วแล้วก็แรงบางที่สูงแต่ไหลแรงก็เชื่อว่าเป็นการระบายของกรุงเทพมหานครหรือว่ามีการสูบจากหน่วยงานต่างๆที่น่าชื่นใจคือทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันหมดเลยนะคร
1: ับ
2: ใครมีอะไรก็ช่วยกันนะครับ
0: การจราจรมีปัญหาไหมคะช่วงที่รัฐมนตรีลงไปหรือว่ามีรถเสียอะไรเยอะไหมคะในช่วงบริเวณถนนย่านนั้นนะคะ
2: มีบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงก็มีการจราจรที่ติดขัดบ้างนะครับแต่น้ำผมได้สังเกตว่าน้ำเนี่ยไหลเร็วแล้วก็แรงก็เราก็เป็นสิ่งบอกเลยว่าถ้าฝนไม่เติมลงมาอีกเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในกรณีที่เนี่ยน้ำยังมีอยู่เป็นแบบนี้แล้ววันจันทร์คนจะต้องไปทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะจะมีรถสูงใช่ไหมคะรถยกสูงของทางทหารเนี่ยไปคอยให้บริการตามจุดที่เป็นเชื่อมต่อสำคัญไหมคะรถไฟฟ้าย
2: ังมีเหมือนเดิมครับย
0: ื
2: นยันว่าทหารเราเนี่ยคืนนี้คงไม่ได้คงจนกว่าพี่น้องจัดประชาชนจะสถานการณ์จะดีขึ้นเรายืนยันว่าเราจัดผัดกันหมุนเวียนที่จะจัดพลขับไปดูแลอำนวยความสะดวกใครที่เหนื่อยก็มาพักแล้วก็หมุนเวียนกันไปตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะออกไปอีกนะคร
1: ับรวมถึงการรับแจ้งเหตุต่างๆที่ท่านบอกว่าสามารถประสานเข้าไปในหน่วยทหารได้ทุกหน่วยเลยใช่ไหมครับที่ท่านบอกเมื่อสักครู
2: ่ทุก
1: เวลาด้วยใช่ไหม
2: ครับทุกหน่วยทุกพื้นที่ทุกเวลานะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวท่านกำลังจะไปลาดกระบังต่อใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะ
2: เดี๋ยวผมจะไปเด็กผมมีเรื่องประชุมสำคัญเร่งด่วนอยู่หนึ่งงานเจ็ดนาฬิกาเดี๋ยวหลังจากเจ็ดนาฬิกาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ลาดกระบังนะคร
0: ับ ได้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ด้วยความยินดีครับไม่จำกัดเวลานะครับได้ตลอดครับ
0: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับท่านนายกก็ห่วงใยโซนจากข้ามประเทศมาเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: คร
0: ับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะลงพื้นที่ไปต่อเนื่องไปที่หลักสี่ไปที่แจ้งวัฒนะนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำบางจุดก็ยังไหลแรงไหลเร็วเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเร่งระบายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ทางที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่ท่านบอกว่าเห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนพอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วทหารก็บอกว่าท่านบอกว่าสามารถโทรเข้าไปได้รู้จักคนไหนโทรเข้าไปบอกได้เลยไม่จำกัดว่าเป็นใครหรือหน่วยไหนทั้งสิ้นแล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความช่วยเหลือของภาคส่วนทหารที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน
0: หรือบ้านเรือนอยู่ใกล้ค่ายทหารที่ไหนแล้วมีปัญหาเนี่ย
1: จะไม่มีที่เก็บของ
0: รถไม่มีที่จอด
1: ประสานเข้าไปได้เลยท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็จะยังมีรถของทหารเนี่ยคอยให้บริการรับส่งประชาชนตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟังคือนอกจากการดูแลประชาชนแล้วเนี่ยกำลังทหารเองท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ดูแลด้วยคือใครที่เหนื่อยอ่อนล้าก็จะสับเปลี่ยนกำลังกันนะคะก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนตลอดแล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นการยืนยันนะคะว่าทหารเองก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนอย่างตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
1: รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับพูดถึงเรื่องหน่วยงานนะครับไปดูข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะครับในช่วงวันที่ตั้งแต่26ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่ง งปริมาณฝนดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและที่สำคัญก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกับมีการกำชับทางจังหวัดนะครับและก็ศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคือเตรียมให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับประเด็นนี้นะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเข้ามาอีกฉบับหนึ่งช่วงวันที่25ถึง27ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับกำชับให้ศูนย์ปภ.เขตนะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดตอนนี้ก็คงเฝ้าระวังติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประสานข้อมูลที่มาจากแหล่งต้นทางนะครับรวมไปถึงต้นน้ำต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดข้างเคียงเพื่อที่จะประมวลผลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยตอนนี้ก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์การสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการระบายน้ำนะดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นระบบไฟฟ้าประปาการสื่อสารการระดมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการเปิดเส้นทางในบางพื้นที่ให้สามารถเดินทางกันได้นะครับส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำนะครับยังคงต้องติดตามมวลน้ำที่อยู่ด้านบนอย่างใกล้ชิดนะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงนะแนวป้องกันน้ำพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทางศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบอุทกภัยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นเรือท้องแบนเจ็ตสกีนะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่การขนย้ายการจัดส่งของสำคัญนะอย่างเช่นน้ำดื่มอาหารต่างๆให้พร้อมนะครับเรียกว่าต้องพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทางปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถระวังภัยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะก็ตอนนี้มีการเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: การระบายน้ำตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพยายามจะต่อสายพูดคุยกับทางกรมชลประทานนะคะเพราะว่าเรื่องของการระบายน้ำในแต่ละจุดตอนนี้ก็สำคัญนะคะอย่างเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะวันนี้จะเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของช่องทางที่จะประสานผ่านคุณผู้ชมนะคะในการแจ้งเข้ามานะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปบอกช่องทางนะคะเราไปพูดคุยกับทางอธิบดีกรมชลประทานกันก่อนตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวิทยาแก้วมีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีคะตอนนี้ขออนุญาตเริ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาก่อนนะคะเขื่อนเจ้าพระยาณล่าสุดตอนนี้ระบายน้ำเท่าไหร่แล้วคะ
3: ตอนนี้ตัวเลขในการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับเนื่องจากพอมีอิทธิพลของระดับน้ำที่มีไซโฟเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่นะครับยังเป็นในระยะอยู่เรามีความจำเป็นต้องการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,912 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมพยายามที่จะรักษาในส่วนของหน่วงน้ำให้ที่ตัวเลขนี้ไว้นะครับที่จะให้ไม่กระทบด้านท้ายนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระยะจงส่งผลให้มีผลกระทบถ้าเกิดเกิน17.5 ด้านเหนือน้ำจะได้มีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับและตัวโครงสร้างของเขื่อนด้วยเพราะฉะนั้นนี่จะมีองค์ประกอบตรงนี้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนพร้อมกับดูผลกระทบด้านล่างด้วยนะครับตอนนี้เราพยายามที่ออกซ้ายฝาในประมาณ512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจากการพยากรณ์อากาศด้วยตอนนี้เนี่ยคาดว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่จะยังมีฝนตกเข้ามาเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมีปริมาณมากสักแค่ไหนครับท่านครับ
3: เหนือเขื่อนเจ้ายานะครับเราก็ดูในส่วนของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมที่ได้แจ้งเตือนในเรื่องฝนตกนะครับปริมาณที่ฝนตกจะตกอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนก็จะทยอยไปตกอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศเรานะครับก็คือในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีนะครับที่มีส่งผลกระทบตกมากหน่อยนะครับเหนือเขื่อนในเฉพาะชัยนาทเฉพาะในส่วนของอุทัยธานีอาจจะมีตกอยู่บ้างนะครับที่มีปริมาณน้ำอยู่แต่บริเวณที่เลยเขื่อนเลยนครสวรรค์ไปนะครับแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำน่านอาจจะได้มีฝนตกค่อนข้างน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ไม่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยชัดเจนว่าลดลงนะครับเราก็พยายามหน่วงในเรื่องที่เขื่อนภูมิพลนะครับที่จะปล่อยน้ำน้อยที่สุดนะครับเขื่อนศรีกิจก็ปล่อยน้ำน้อยที่สุดครับก็ยังคงที่เราเฝ้าระวังที่ตรงสแกกรังและก็ระหว่างไซโฟที่ก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ทิศทางลดลงครับตอนนี้ครับ
0: แปลว่าณวันนี้เนี่ยทิศทางเริ่มลดลงตัวเลขจะขึ้นไปถึงถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะขึ้นไปถึง 2,000 บวกๆไหมคะ
3: ถ้าไซโฟเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเราผมมองไว้ที
0: ่ตอนนี้
3: นะครับประมาณ 2,000 ถึง 2,200 นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ก็คิดว่าบริหารจัดการจะไม่เกิน 2,000 ไว้ก่อนในตอนนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบัน
0: ค่ะก็คือจะหน่วงเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ไหลลงมาสมทบพื้นที
3: ่
0: ด้านล่างนะคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: อย่างตอนนี้พระนครศรีอยุธยาเองหลายจุดนี่ก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะตรงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้ำจะเอ่อขึ้นมาอีกเยอะไหมคะท่านอธิบดีคะ
3: ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องตกในพื้นที่นะครับม
0: ี
3: ปริมาณน้ำที่ตกค่อนข้างมากนะครับในช่วงโดยเฉพาะเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่อยุธยาก็เช่นที่วังน้อยก็ร้อยกว่ามิลนะครับที่2ที่ลาดบัวหลวงก็เกือบ100มิลนะครับนี่ก็ปริมาณดังกล่าวก็ส่งผลให้พลงน้ำท่าก็มีการยกตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: ก็จะนอกจากนั้นก็ในส่วนการปล่อยที่เขื่อนเจ้าพระยามานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้บริหารแจ้งเตือนแล้วเราพยายามหน่วงระดับไว้นะครับที่หน่วงปริมาณน้ำที่ปล่อยด้านท้ายมาได้มากที่สุดเพื่อจะออกด้านซ้ายฝั่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็พยายามที่จะให้กระทบน้อยที่สุดครับ
1: ครับ
3: ก็ยังเป็นปัจจัยเรื่องของน้ำที่ตกในพื้นที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับอีกหนึ่งปัจจัยแหละครับน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้พอจะมีปัจจัยเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ
3: สัปดาห์หน้าจะมีบ้างนะครับในการเร่งระบายเมื่อสักครู่ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ในส่วนของปตท.ลาดโพนะครับเพื่อจะเร่งเอาน้ำจากระบบที่ออกให้เร็วที่สุดนะครับเปิดประตูระบายน้ำของลาดโพนะครับเร่งระบายออกไปในทางลาดโพเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนก็ยังพอที่จะเร่งการระบายได้อยู่ครับ
0: ค่ะณเวลาณวินาทีนี้ค่ะถ้าจะต้องแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะทั้งเหนือเขื่อนทั้งท้ายเขื่อนหรือว่าพื้นที่ไล่ลงมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะแจ้งเตือนหรือฝากประชาสัมพันธ์อะไรไปถึงพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวต้องรับมืออะไรยังไงคะ
3: ก็ส่วนแรกก็คือตกในพื้นที่ก่อนนะครับก
0: ็
3: ถ้าเกิดขณะนี้ถ้าเกิดมีปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่นะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งนะครับกระทบกับท่านบ้างนะครับก็เฝ้าติดตามในส่วนของเจ้าทางราชการที่แจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะทางเซลบอดแคสที่ปภ.ได้แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับในส่วนถ้าหากมีการปล่อยน้ำจากด้านบนคือทางกรมชลประทานก็จะหน่วงบริหารจัดการหน่วงให้ผลกระ

0: นะครับในกรุงเทพนี่ตก200กว่ามิลหลายทั่วพื้นที่มากนะครับในส่วนตรงนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ทำงานร่วมกันกับกรุงเทพนะครับก็พยายามที่จะเรามีเครื่องสูบน้ำทั้งด้านล่างและก็ด้านฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้ก็จะบริหารจัดการร่วมกันที่จะให้น้ำผ่านคลองประเวศนะครับสูบทางคลองประเวศแล้วก็ประตูสถานีสูบน้ำท่าทัวนะครับที่จะช่วยสูบน้ำจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของคลองบางขนาดนะครับนอกจากนั้นในสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมินะครับก็จะช่วยดึงน้ำออกจากระบบที่ตกอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครร่วมด้วยกับส่วนของกรุงเทพเองครับส่วนปริมาณน้ำท่าจากด้านบนที่จะส่งผลล้นตลิ่งเข้ากรุงเทพนี่คงไม่มีประเด็นตรงนี้ครับก็จงช่วยในการบริหารจัดการที่ตกในพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพครับ
1: ครับณเวลานี้มีจุดไหนของพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน่าติดตามหรือน่าเป็นกังวลบ้างไหมครับท่านครับ
0: ฝั่งก้อนดนน่าจะด้านฝั่งที่เชื่อมกับทางสมุทรปราการทางคลองแสนแสบฝั่งโน้นนะคร
1: ับ
0: เราจะต้องทำงานร่วมกันที่จะดึงน้ำออกออกทางแม่น้ำนครนายกครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปดูที่คลองลัดโพนะครับ
1: ซึ่ง
0: สามารถที่จะระบายน้ำได้เร็วนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก
2: ็
0: ระบบกลไกของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการระบายน้ำในตัวเมืองเทพก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับก็จะคงเห็นเป็นรูปธรรมว่ามีการลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนครับ
2: ค่ะภาคตะวันออกล่ะคะตอนนี้เห็นภาคตะวันออกหลายจุดก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะท่านอธิบดีคะ
0: ครับในส่วนของภาคตะวันออกชัดเจนก็ในส่วนที่ฝนตกค่อนข้างมากโดยเฉพาะวันที่25นะครับและก็26รวมมาด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนปราจีนสระแก้วนะครับตรงนี้ก็มีปริมาณฝนตกมากนะครับก็กรมชลประทานก็พยายามที่จะส่งเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่จะต้องช่วยกันเร่งสูบในส่วนของที่ลุ่มต่ำเข้าระบบนะครับแล้วก็บริหารการน้ำให้กระทบน้อยที่สุดครับแต่ตรงนี้ก็ดูละเอียดอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะได้ค่ะท่านอธิบดีคะวันนี้เดี๋ยวรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็อัปเดตสถานการณ์อย่างเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่1912ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะพยายามรักษาระดับนี้เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ด้านท้ายเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะ
1: ที่ตอนนี้ต้องติดตามก็คือปริมาณน้ำฝน
2: ที่จะเติมลงมาน
1: ะครับในบริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอีกสำคัญก็คือปัจจัยน้ำทะเลหนุนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับก็คือยังสามารถบริหารจัดการน้ำออกจากคลองหลักๆตอนนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับก
2: ็
1: ขึ้นอยู่กับน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ตกลงมาน้อยหน่อยนะครับและหลังจากนั้นเบาบางลงเนี่ยก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้น
2: ค่ะที่ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าจากรายงานข่าวที่เราได้เห็นหลายจุดก็มีปัญหานะคะกรมชลประทานเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเอาไปเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยลดลงเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
1: ฝน
2: ที่ยังตกลงมาเติมน้ำอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงประมาณสักบ่ายที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะเป็นการรายงานสรุปผลจนถึงปัจจุบันนี้ว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะคะคือภาพรวมเนี่ยของกรุงเทพฝนตกมาตั้งแต่วันที่24กันยายนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผู้ว่าบอกว่าฝนสะสมเฉลี่ยเนี่ยน่าจะประมาณสัก300มิลลิเมตร
1: โอ้ถือว่าปริมาณเยอะนะครับ
2: เยอะมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าทางกทม.ก็มีการทำ
1: สถิติไว
2: ้ทำสถิติเอาไว้ว่าถ้าฝนเท่านี้จะเท่าไหร่เคยทำไว้ถึงสถิติแล้วก็ทำภาพจำลองเอาไว้ว่า300มิลที่ฝนลงมาจะเป็นยังไงเมื่อวันก่อนผู้สื่อข่าวเพิ่งสอบถามว่าเอ๊ะครั้งนี้เราประเมินว่าซีนาริโอที่เราวางไว้เนี่ย
1: ฉากทัศน
2: ์จะได้เอามาใช้ไห
1: ม
2: ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเราวางเอาไว้แต่ก็โหอย่าให้ถึงเลยสุดท้ายรอบนี้ฝนก็มา300มิลจริงๆแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าด้วยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้สูงถึงฉากทัศน์ที่วางเอาไว้นะคะตอนที่วางเอาไว้ว่า300มิลเนี่ยน้ำจะท่วมประมาณสักเมตร1เมตรกว่า
1: ในพื้นที่กรุงเทพ
2: ใช่แต่ตอนนี้หลายจุดเนี่ยคือไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่ก็มีน้ำท่วมคือมันกระจายเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นตอนนี้50เขตของกรุงเทพมหานครเป็น

0: ื้นที่ประสบภัยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับปริมาณฝนที่จะตกลงมานะครับอย่างที่บอกว่า300มิลลิเมตรตลอด1วันครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมีการประกาศให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็อย่างที่ผู้ว่าบอกนะคะว่าเป็นเขตสาธารณภัยขออภัยใช้คำว่าเป็นเขตสาธารณภัยเพื่อจะเยียวยาประชาชนนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างฝั่งพระนครเนี่ย223ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผู้ว่าอธิบายนะคะแต่กรุงเทพเนี่ยมีกำลังสูบน้ำประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นฝนที่มันสะสมอยู่ตอนนี้ถ้าฝนหยุดจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการระบายน่าจะประมาณ 2-3 วันค่ะ
1: โอ้นี่คือจากสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะที่มีฝนขนาดนี้นะ
0: ที่คาดการณ์ณขณะนี้แล้วก็ดูตัวเรดาร์กลุ่มฝนที่ผู้ว่าให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยหลังสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงซึ่งถ้าฝนหยุดเนี่ยแล้วเร่งสูบน้ำออกไปเนี่ยน่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำออกไปได้หมดเพราะอะไรเพราะน้ำที่เติมลงมาต่อเนื่องตอนนี้คลองในกรุงเทพมหานครใช้คำว่าน้ำเต็
1: มน้ำพอน้ำเต็มปุ๊บแปลว่าน้ำที่จะเติมลงไปเพื่อที่จะระบายไปสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้น้ำทะเลจะยังไม่ได้หนุนสูงแต่ว่าคลองที่จะลงไปสู่ทะเลเนี่ยมันเต็มนะเลยทำให้ปริมาณน้ำและการระบายต่างๆเลยกลายเป็นภาพของน้ำที่รอระบายอยู่แบบนี
0: ้
1: ในหลายๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพอมีฝนตกมาแบบนี้ระบายได้ยากมากขึ้นเลยทำให้มีปัจจัยน้ำท่วมแบบนี้ขึ้นมาในหลายๆพื้นที่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอฝนหยุดน้ำในคลองเริ่มลดลงก็จะเร่งสูบน้ำเร่งพร่องน้ำออกไปนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์นี้ประกาศให้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยหยุดการเรียนการสอนนะคะเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรเพราะว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยหนักแน่นะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ไม่ได้มีส่วนในการอำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ย work from home อยู่บ้านนะคะ
1: เพื่อเป็นการลดการจราจรนะครับลดปริมาณการที่ประชาชนจะออกไปแล้วเจอกับภัยพิบัติต่างๆแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านชัชชาติเนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินมาตรการใน7มาตรการด้วยกันควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์แบบเต็มรูปแบบนะครับ7มาตรการที่ว่าเนี่ยเราย้ำไปแล้วเมื่อเช้านี้1รอบมาย้ำกันอีกครั้ง1รอบนะครับว่ามีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับเรื่องต่อมาก็คือการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่อมาเป็นการจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถโดยใช้โรงเรียนในสังกัดของกรุง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีค
9: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนิรัตน์นะครับอธิบดีกรมปภ.นะครับมีการกำชับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับให้ประสานพี่น้องประชาชนช่วยเหลือด้วยนะครับ
1: ค่ะขออัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจากที่เราได้พูดคุยกับทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาอัปเดตให้เห็นนะคะเพราะหลายคนก็ห่วงว่าแล้วฝนหลังจากนี้เนี่ยจะมีไปอีกนานไหมนะคะทุกพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: น
1: ะเราก็รายงานครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้ทันด้วยนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีฝนตกหนักในขณะนี้แล้วหย่อมเนี่ยกำลังขยับไปทางตะวันตกนะคะศูนย์กลางจะอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนแนวหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ดึงความชื้นเข้ามาส่วนหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพมหานครที่ยังมีฝนอยู่เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลของด้านหลังของหย่อมความกดอากาศต่ำเพราะฉะนั้นยังมีฝนตกต่อเนื่องได้หลังจากนี้นะคะพอหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกจุดฝนหนักก็จะขยับตามไปด้วยนะจะไปที่กาญจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องตกหนักในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนจันทบุรีตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงค่ะกรุงเทพมหานครฝนมีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกเพียงแต่ว่าพื้นที่ต่อไปก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเป็นจุดนะครับหรือว่าเป็นเพจที่มีข้อมูลลักษณะนี้นะครับให้บริการพี่น้องประชาชนสามารถที่จะดูควบคู่ไปกับการรายงานข่าวของทางกรมประชาสัมพันธ์ในภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับและจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทางรัฐมนตรีว่าการทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศอิสรภักดีได้กำชับนะครับให้หน่วยงานในกำกับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนและก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้อย่างเร็วที่สุดด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะเราก็จะเกาะติดรายงานแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตรวจสอบสภาพอากาศกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คร ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับค่ะ
1: การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับตอนนี้ก็ในทุกพื้นที่นะครับได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐและรัฐเอกชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิต่างๆก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่เกิดภัยครับ
1: ค่ะจุดไหนที่หนักที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะเท่าที่เราประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ
3: ณตอนนี้เองนะครับก็คงเป็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่ยังมีผลกระทบนะครับจากร่องมรสุมนะครับแล้วก็กลุ่มฝนนะครับที่ยังมีการตกหนักสลับเบานะครับอยู่ในช่วงวันสองวันนี้นะครับแล้วก็มีชัดเชิงเซาบางส่วนนะครับนะฮะแล้วก็จะมีทางพระนครศรีอยุธยาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากลำน้ำเจ้าพระยานะครับ
1: ค่ะทางฝั่งตะวันออกล่ะคะ
3: จังหวัดตะวันออกนี่นะครับก็จะมีจังหวัดที่รับผลกระทบนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือทางสระแก้วปราจีนนะครับฉะเชิงเทรานะครับในส่วนนี้เองก็จะมีผลกระทบอยู่พอสมควรครับ
1: ค่ะ
0: แล้วลักษณะที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะน้ำท้นเข้าไปท่วมใช่ครับหรือมีลักษณะภัยหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในลักษณะอื่นไหมครับท่านครับ
3: เป็นลักษณะของฝนตกนะครับอย่างที่เรียนว่าในช่วงนี้ไม่มีพายุเข้านะครับเป็นร่องมรสุมนะครับที่มีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามารวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจากการที่เราได้มีการประชุมแล้วก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในหลายๆจุดนะครับก็จะมีกลุ่มฝนที่ยังมีการตกวนเวียนอยู่บริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกครับ
1: ค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเราพอเพียงไหมคะต้องมีการประสานกับ อย่างกู้ภัยอะไรในแต่ละพื้นที่ให้เข้าไปอพยพประชาชนไหมคะ
3: ครับเราประสานกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ได้นำเอาเครื่องจักรจากศูนย์เขตที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็มีการทยอยเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้ามาช่วยกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
1: ครับ
0: ลักษณะของเครื่องจักรที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรุงเทพมหานครมีการร้องขอหรือมีลักษณะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพอย่างไรบ้างไหมครับเครื่องจักร
3: ก็มีการร้องขอเราก็ประสานงานกันโดยกรมก็มีการสนับสนุนทางกทมนะครับตามที่กทมร้องขอเรานะครับแล้วก็มีการนำเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปรวมถึงทางท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับที่ท่านได้ลงไปรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับก็ได้เตรียมการแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปบางเขตด้วยครับ
1: ค่ะรอบนี้มีพื้นที่ไหนที่การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากไหมคะท่านอธิบดีคะ
3: คือตอนนี้ตามจังหวัดที่จะยากลำบากก็เป็นที่สระแก้วนะครับอาจจะมีความยากลำบากนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มากที่สุดครับ
0: จะเป็นลักษณะของน้ำมันท่วมใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปได้ยากหรือว่าเป็นลักษณะน้ำไหลหลากแรงหรือยังไงครับท่าน
3: ครับใช่ครับ
1: ค่ะมีจุดไหนที่มีประชาชนร้องขอมาแล้วเรายังไม่สามารถเข้าไปได้อีกไหมคะ
3: ตอนนี้ก็เป็นตามในหลายพื้นที่นะครับก็มีการแบ่งภารกิจงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามที่เราได้วางแผนกันเอาไว้นะครับก
1: ็
3: อาจจะมีบางส่วนที่รอรับการช่วยเหลืออยู่นะครับ
0: ครับแล้วความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนของประชาชนที่ตอนนี้เขาต้องการมากๆตอนนี้จะเป็นลักษณะไหนครับอาหารการกินหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางเข้าออกครับท่าน
3: ออกก็ครับก็เป็นเรื่องของการที่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาในบางจุดนะครับที่เราต้องดูแลกลุ่มเปราะบางอะไรเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าประชาชนอยากจะต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือโทรได้ที่เบอร์ไหนคะท่านอธิบดีคะ
3: ครับ11784นะครับก็ต้องติดต่อได้นะครับเราพยายามจะเพิ่มคู่สายให้อยู่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหน่อยในเรื่องของการระมัดระวังต่างๆเพื่อไม่ให้เรียกว่าประสบภัยในช่วงนี้ครับท่านครับ
3: ครับก็พอดีเรามีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์อยู่เป็นระยะนะครับในระดับการให้ข้อมูลอยู่มาตลอดนะครับในช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารของทางรัฐราชการนะครับที่มีการแจ้งไปนะครับว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของที่มีค่าต่างๆพวกนี้นะออกมาด้วยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านอธิบดีมากมากนะคะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดี
0: คชมาศ
1: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้นะคะที่สระแก้วเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่ยังถือว่าเข้าไปได้ยากลำบากเนื่องจากว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็จะ เร่งระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการประสานกับกู้ภัยในแต่ละจุดนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังมีอยู่นะคะบางจุดอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเดินทางเข้าไปนะคะประชาชนที่สามารถที่ต้องการจะติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะสามารถโทรได้ที่1784อันนี้เป็นของปภ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
0: เป็นการเป็นสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT นะครับเป็น5หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับแจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ดังที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีก1ครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022754016นะครับหมายเลขต่อมานะครับ022754 4035หมายเลขต่อมานะครับเป็น0922468705และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0922468735หมายเลขสุดท้ายนะครับ0922468739นะครับคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT ที่จะเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็มีการแจ้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่ NBT และกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: ค่ะมีทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเราขึ้นให้อยู่หน้าจอเช่นเดียวกันนะคะ
0: เพจ Facebook ก็มีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับของ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือ NBT Connect นะครับและรวมไปถึง NBT World นะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกี่ยวกับน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เขาจะได้เรียกว่าดำเนินชีวิตได้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราย้ำไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็จะได้ตั้งหลักกันได้ทันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีเองก็กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางรัฐมนตรีบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์สื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนรวมไปถึงช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์กำหนดจุดลงพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประสานการทำงานและแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องสำคัญก็มีการกำชับในเรื่องนี้นะคะ
0: ทางนี้นะครับทางด้านท่านสุภมาศเนี่ยในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2นะครับได้แก่ที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9นะครับให้ความสำคัญกับการติดตามทั้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วและพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยจะมีการประสานข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนนะครับให้เรียกว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับการลงพื้นที่นะครับจะมุ่งติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้การประสานการสนับสนุนเนี่ยสอดคล้องกันด้วยนะครับและท่านก็บอกด้วยว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกนะครับประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆหน่วยงานในพื้นที่ครอบคลุมดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังจากสถานการณ์คลี่คลายด้วยนะครับนี่เป็นข้อความนะครับจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศที่ฝากมายังหน่วยงานได้กำกับนะครับให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนเรียกว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
1: ค่ะอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ารองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราอธิบายกับเราตั้งแต่วิกฤตรอบแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่มีวิกฤตที่เราจัดรายการรอบที่แล้วตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีฝนแช่ฝนหนักแบบเรานะคะเราถามท่านรองเลขาธิการสทนช.ไปว่าเราจะมีโอกาสเจอแบบญี่ปุ่นไหมถ้าจำภาพกันได้คือตกหนักมาก
0: แล้วแช่อยู่จุดเดียว
1: แช่แล้วก็ หนักมากใครจะไปสนามบินที่นาริตะนี่คือมีปัญหาเราถามไปว่าเราจะมีโอกาสเจอไหมวันนั้นท่านบอกว่ามีครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นสถานการณ์นั้นนะ
0: ครับแล้วก็
1: เราไม่ได้หนักขนาดนั้น
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคำหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่เราได้ยินมาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งก็คือเรนบอมนะก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นเรนบอมนะครับในขณะนี้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าก็คือลักษณะฝนที่มันแช่อยู่ในพื้นที่นานๆแล้วมันส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ยากนะครับหรือไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเองเลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจะเป็นลักษณะที่ท่วมท้นขึ้นมาเร็วจนไม่สามารถที่จะระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกพิธีกรครับ
1: ค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอัปเดตสถานการณ์ค่ะรอบนี้หนักแค่ไหนคะในสายตาของท่านรองเลยค่ะแล้วก็การประเมินที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับก็ฝนที่จะตกต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไปตกหนักแถวโซนตะวันตกนะครับแถวราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ทางอุทัยนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตรงเมืองการเนี่ยก็จะมีจุดที่คาดว่าฝนจะตกหนักครับผมส่วนในกรุงเทพเนี่ยที่ดูจากสภาวะอากาศทางกรมอุตุนิยมรายงานมาเนี่ยก็จะมีตกนะครับผมแต่ว่าก็จะลดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับผมซึ่งดูจากน้ำที่ปริมาณของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มในการระบายน้ำมาที่ประมาณสัก 2,300 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯและปริมณฑลนะครับแต่อาจจะได้รับผลกระทบในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
1: ค่ะก็คืออยุธยาที่จะได้รับผลไปนะคะท่านรองคะเราเคยคุยกันรอบที่แล้วจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าอุ๊ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนักมากเลยแล้วเราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นไหมถ้าเทียบกันรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมคะ
2: ก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นที่ชิบะเนี่ยวันนั้นฝนตกประมาณ300กว่ามิลนะครับในวันเดียวนะครับแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยประมาณ100กว่ามิลแต่ของเราเนี่ย2วันเนี่ย200กว่ามิล
0: ครับ
2: นะครับผมที่ท่านผู้ว่าชาติได้กรุณาแถลงนะครับผม2วันเนี่ย200กว่ามิลนะ10ประเทศในโซนภาคตะวันออกเนี่ยในโซนตะวันออกของกทมนะครับผมแต่ในโซนของจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนะครับหรือตัวนครนายกหรือปราจีนบุรีเนี่ยก็มี200กว่ามิลเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างนะครับแต่ในส่วนกรุงเทพเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นสักทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเราจะเห็นภาพน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นแถวคลองลาดพร้าวนะครับแถวมีนบุรีแถวโซนตะวันออกครับแล้วก็ในส่วนของคลองรังสิตนะครับที่เป็นส่วนของปทุมธานีเนี่ยน้ำจากคลองที่เราระบายไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าความสามารถในการระบายของกทมและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้รองรับน้ำฝนที่จะตกหนักถึง200กมลใน2วันนะครับผม
1: ค่ะ
0: ครับปัจจัยอื่นๆล่ะครับที่จะทำให้การระบายน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคลองที่ตอนนี้น้ำเต็มอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านครับ
2: ก็คือปริมาณฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับผมซึ่งมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังจะลดลงไม่มากนะคร
1: ับ
2: ส่วนในปัจจัยอื่นก็คือตรงบริเวณแม่น้ำบางประกงเองนะครับก็มีปริมาณฝนตกหนักค่อนข้างมากเมื่อคืนเนี่ยที่ฉะเชิงเทราที่สนามชัยเขตก็ตกหนักมากนะครับอ่างสียัดเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแล้วน้ำที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยพอสูงเนี่ยเราสูบน้ำไปที่บางประกงไม่ค่อยได้นะครับผมในส่วนด้านท้ายที่เรากทมจะระบายไปลงแถวสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นคลองชายทะเลเนี่ยก็สูบเต็มที่แต่ว่าฝนได้ตกขนาดแบบนี้นะครับผมทำให้สูบไม่ทันพูดง่ายนะครับผมในส่วนของสูบไปตอนเหนือที่รังสิตนะครับจากคลองเปรมประชากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสูบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกทมเนี่ยต้องสูบมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หนองบอนหรืออุโมงค์ลาดพร้าวหรืออุโมงค์ต่างๆของกทมที่มีระบบสูบอยู่ต้องใช้เวลาสูบเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 วันครับก่อนที่จะทำให้น้ำในกรุงเทพโดยเฉพาะในโซนตะวันออกเนี่ยลดลงสู่เข้าสภาวะปกติครับผม
1: ค่ะการแจ้งเตือนของเราถือว่าทำได้ทันท่วงทีไหมคะในรอบนี้ค่ะท่านรองขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะ
2: ก็ต้องขออนุญาตยอมรับตามตรงนะครับเราไม่สามารถทำได้ตามท่วงทีเพราะเนื่องจากฝนในแต่ละพื้นที่แล้วก็สภาพข้อจำกัดว่าจะเกิดผลกระทบในแต่ละพื้นที่ เขตของกทม.เนี่ยว่าจะตกแล้วเขตนี้จะท่วมลึกขนาดนี้เขตนี้จะท่วมน้อยขนาดนี้แรงต่างพวกนี้นะครับข้อมูลทางสภาพพื้นที่นะครับไม่ได้มีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเตือนในวงกว้างนะครับที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมในเขตต่างๆแต่ตัวความลึกตัวระดับที่จะขึ้นมาขีดความสามารถของคลองเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่จะต้องมีการปรับปรุงในอนาคตว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นะครับผมจะได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างไรเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับผมเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยพอเช้าขึ้นมาออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นภาพที่แฟลตของจันทร์อะไรแบบนี้ครับผมตรงนี้ต้องเพิ่มในส่วนของระดับพื้นที่เข้าไปอีกครับว่าจะมีผลต่อฝนที่ตกลงมาอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะสภาพอากาศที่เราเจอรอบนี้อยู่ในคาดการณ์ของเราอยู่ในการประเมินไหมคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้คาดการไว้ว่าจะเจอขนาดนี้เจอแบบนี้ค่ะท่านรองคะ
2: ก็คาดการนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแต่ไม่แต่เรียนนะครับว่าตามแบบจำลองต่างๆเนี่ยบางทีก็ให้ข้าวฝนมาเนี่ยมันไม่ตรงกับตกจริงในพื้นที่เพราะว่าในการที่ฝนที่ก็ตกหมุนวนและแช่อยู่เนี่ยทำให้ปริมาณสมมติถ้าแบบจำลองอาจจะให้มาที่3วันนะครับให้มาที่200กว่ามิลนะครับผมแต่พอตกจริงเนี่ยวันนึง100กว่ามิลและ2วัน200กว่ามิลแล้วนะครับผมมันก็มากกว่าในส่วนของที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าในส่วนของการเก็บข้อมูลและในการที่จะประยุกต์ในการที่จะเอาแบบจำลองต่างมารันนะครับแล้วก็เข้าเชิงพื้นที่เนี่ยตรงนี้จะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับในการที่จะให้ค่าฝนที่แท้จริงที่ตกนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าฝนเนี่ยจะผ่านไปถึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วมันตกแช่สัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่จริงๆมันหมุนวนอยู่ตรงที่เดิมครับอย่างเช่นกรณีตกที่จันทบุรีที่แก่งหางแมหรือตกที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับผมหรือตกที่กรุงเทพเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นการตกแช่และซ้ำอยู่ที่เดิมๆนะครับผมลักษณะการหมุนวนของพายุนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีอิทธิพลแล้วก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเนี่ยมันก็เหมือนยันไปหมุนกันไปหมุนกันมาไม่ยอมออกจากเขตภาคกลางหรือกรุงเทพสักทีครับผมก็ทำให้ฝนเนี่ยตกหนักกว่าคาดการณ์หรือแบบจำลองที่ให้มาครับผม
0: ครับแล้วในตัวแบบจำลองตอนนี้ข้อมูลอื่นๆที่เรายังจำเป็นที่ต้องใส่เข้าไปอย่างเช่นเรื่องของลักษณะพื้นที่ลักษณะข้อจำกัดในเรื่องของถนนหนทางที่มันตัดพื้นที่อยู่นะครับอันนี้เรามีข้อมูลเพียงพอหรือยังในการประมวลผลออกมาเป็นแบบจำลองครับท่านครับ
2: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่เรียนนะครับว่าทางสำนักงานสกอน้ำชาติเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเดมต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแต่ด้วย เราเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมและการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ระบบแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆที่จะเข้ามาใช้กรุงเทพเองก็ใช้ของแบบจำลองที่ใช้เวเทอร์นิวของญี่ปุ่นนะครับผมแต่ที่เรียนนะครับว่าด้วยพอพีแบบจำลองเนี่ยเวลาการเกิดขึ้นจริงเนี่ยฝนมันอาจจะไม่ตรงตามแบบจำลองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยากในเขตมรสุมที่เราจะคาดการว่าสภาวะฝนเนี่ยเราจะตกหนักขนาดไหนแล้วตกแล้วมันมีอิมแพคต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขนาดไหนตรงนี้ครับซึ่งเราจะต้องมาปรับปรุงและต้องเรียนนะครับด้วยตัวบริบทของกรุงเทพเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นฝนตกเกินประมาณสัก 60-70 มิลเราเริ่มผลกระทบแล้วตอนนี้ตก2วันสะสมเป็น200กว่ามิลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการอาจจะเป็นต้องมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของเมืองในกทม.อาจจะต้องมีเรื่องของการหน่วงน้ำในที่ต่างๆนะครับก่อนที่น้ำจะออกมาหรือเรื่องของเมืองฟองน้ำที่เราคาดว่าอาจจะจำเป็นต้องทำในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ค่ะท่านรองคะอย่างจังหวัดอื่นๆอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเทียบรอบนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ต่างกันไหมคะ
2: สถานการณ์ต่างกันครับก็เบากว่าปีที่แล้วนี่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับแล้วอาจจะขึ้นไปถึง 2,300 นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนเลยนะครับผมแต่ขณะนี้อาจจะระบายแค่ประมาณตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมานะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วันในการระบายแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเปราะบางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ด้วย ข้อจำกัดของฝนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำถ้าฝนเขาตกมาไม่ว่าจะเป็นตรงเหนือเขื่อนตรงบริเวณกำแพงเพชรตรงขานุตรงปางศิลาตรงทั้งนครสวรรค์หรือพิจิตรพิโรธเนี่ยน้ำพวกนี้มันก็จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาหมดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็พยายามระบายออกซ้ายขวาแต่ด้วยในข้อมูลทางวิศกรรมของตัวเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเหมือนเขื่อนพุทธวงศ์หรือเขื่อนศรีกิจก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำซึ่งตรงจุดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบประมาณ6อำเภอเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณชานแม่น้ำซึ่งในอดีตเองเนี่ยก็เป็นการขึ้นลงแล้วก็มีไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคันกั้นน้ำแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่เขามีการเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้การบริหารการน้ำในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากทุกปีครับผม
1: ค่ะ
0: ท่านรองครับ
1: ท่านรองคะอย่างจุดที่จะตกต่อไปที่เมื่อสักครู่นี้ทางกรมอุตุก็บอกแล้วก็ท่านรองก็ได้ย้ำไปก็จะมีกาญจนบุรีใช่ไหมคะอุทัยธานีตากแล้วก็มีเพชรบูรณ์ด้วย
2: ลาดชบุรีครับผม
1: หนักจะหนักแค่ไหนอะคะ
2: ก็เราประเมินไว้200กว่ามิลนะครับผมในบางจุดและบางจุดอาจจะถึง200อัพขึ้นได้ซึ่งบางจุดเนี่ยถ้า200อัพเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากซึ่งเมื่อกี้เองก็มีคุยกับทางจังหวัดต่างๆนะครับและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยไม่ว่าจะดูแลเขื่อนและเขื่อนของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าเราอาจจะมีฝนตกหนักนะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ที่เมืองทอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราย
6: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
7: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่26เดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตรงกับขึ้นที่มาคำเดือน10ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่26กันยายนพ.ศ. 2518เป็นวันที่นั่งชื่อพิมพ์ไรวันฉบับที่ช่องของประเทศไทยเดียวก็เมืองไทยบริหารงานโดยคนไทยล้วนๆนะครับฉบับที่1นี้เป็นคือทําในเมืองไทยแต่ว่าคนต่างชาติเป็นผู้ผลิตกันแต่นี้เป็นฉบับแรกที่คนไทยเป็นผู้คิดเองทําเองนะครับนับได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่คนไทยเป็นผู้จัดทำขึ้นมาแต่เป็นหนังสือพิมพ์ในฉบับที่สองของประเทศรองจากหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกฉบับแรกของเป็นของคนต่างชาติฉบับนั้นชื่อว่าแบงกอกไดลี่หนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่สองนี้ครับได้ชื่อกันว่าเป็นทางการว่าคดแปลว่าพระราชสำนักเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือสมเด็จพระเจ้านงยาเธอเจ้าขวาพานุรังสีสว่างวงกับเจ้าขวาพานุรังสีสว่างวงกรมประยาพานุพันธ์วงวรเดชภายหลังต่อมายังได้เปลี่ยนชายชื่อไม่กันยังเป็นทางการว่าหนังสือพิมพ์เข้าราชการกับนี้หนังสือพิมพ์ฉบับที่ร่องของประเทศไทยและฉบับแรกที่คุณไทยเป็นผู้ผลิตเองเป็นผู้ทำเองเนี่ยครับกับวันนี้วันขึ้นที่มาคำเดือนทิพเป็นวันทำบุญข้าวซากนี่ของเจ้าปากเนื้ออีจ้านก็นะครับของเราก็จะไปเน้นวันแรมทิพมาคำเดือนทิพของปากตายแต่วันนี้ก็มีการทำบุญเหมือนกันครับก็เรียกทำบุญเหล็กแต่เจ้าของปากเนื้ออีจ้านครับวันนี้กับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันทำบุญข้าวซากถึงกับขึ้นที่มาคำเดือนทิพย์อ่านบุญข้าวซากหรือสลากปัดเป็นอ่านบุญเดือนทิพย์ตามฮิตทิพย์ช่องของชาวอีสานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติตนเองหรือญาติหรือเปรตที่ไม่มีญาติก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เ ถึงจะจัดให้มีขึ้นทุกปีเมื่อขึ้นที่มาขำตรงกับขึ้นที่มาขำเดือนทิพย์ของทุกๆปีนะครับฮันบุญข้าวซักเป็นนันบุญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญสร้างกุศลและเผื่ออุทิศแด่เล่าวิญญาณเปรตทุกคนที่ทำบุญเครียดจัดเตรียมอาหารข้าวหวานต่างๆแล้วแต่จะจัดห้ามาได้แต่จะอุ้งต้มไม่ชุกแล้วนำไปอ้อด้วยใบกล้วยทำให้เป็นอ้อมกจัดเป็นจุดๆเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในวัดและจะทำซากหรือสลักคนที่จะถวายข้าวซากจะกล่าวคำถวายนะเหมือนมาโรนั่นแหละครับนี่ข้าววันทำบุญข้าวซากให้ท่านได้ติดตามรับฟังนั่งตะลุงละองหน่อยบุญปลุมต่อจากเมื่อวานครับติดตามรับฟังครับ
8: ก็มันเจอไว้รวยจนแก่ใจห้องป้าน้อยแม่แต่ตังไปไอ้ดมมี่แดกแม่นี่บุญหลวงนั่งแล้วบุญนี่แดกดมมี่ซึ่งไอ้ยาคูเปลี่ยนย้อนให้หมึกเหล้ากับชาบมังหมึกกับตาสมังเกียงนั่นเบียร์ใดมาไม่บริสุทธิ์ไอ้ผีโป่งผีอะไรมันไม่ใช่ผีลูกโป่งมาพี่เทป้าไม่ต้องกลัวพี่ลูกโป่งมันโป่งข้างโป่งอะไรทำนองนี้ในป่าหรือพวกพรานป่าเขากลัวหรือเสือสมิงอะไรเนี้ยเป็นเสือแต่แปลงมาเป็นคนเป็นได้เหมือนกันนะเราอย่าแต่ไหวเฉยเออเป็นนี่แหละกันนั้นเราเปิดล็อกแล่ไล่มันว่าเจ้าว่าเป็นเชื่อจะไม่เงินแหล่ตีนมันต้องไปชุกตันชายป้าตันเดินทางมาคนเดียวจริงๆจ้ะป้ามาจากในเมืองไกลโพนนท์เดินมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วหลวงครับแล้วจุดประสงค์คุณป้าจะไปไหนล่ะครับป้าตามหาลูกจ้ะป้าตามหาลูกเหรอลูกป้าไปไหนเสียล่ะครับเขาหายจากป้าตั้งแต่อายุก็ได้สามเดือนจ้ะฮะลงกดสังหรณ์ว่ะถามดูที่ว่าลูกแกผู้หญิงหรือผู้ชายคุณป้าครับลูกป้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะครับเป็นผู้ชายจ้ะผู้ชายจ้ะแล้วคุณป้าครับตอนนี้กี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วนะครับที่ลูกป้าน่ะเขาจากป้าไปอ่ะ19ปีกว่าแล้วจ้ะ19ปีกว่าแล้วเกือบจะ20ปีแล้วจ้ะตั้ง20ปีแล้วลูกป้าตามเขาทำไมคุณป้าไม่มีวันจะรู้จักเขาหรอกครับถึงพบก็คุณป้าตามก็ไม่ได้ถ้าก็เป็นผู้ชายคงจะเป็นหนุ่มแล้วป้าจำได้จ้ะหลานชายป้าจำได้อย่างแน่นอนอะไรทำให้คุณป้าจำได้ล่ะครับรอยสักฮะป้าสั่งเอาไว้ที่แผ่นหลังของลูกชายป้าเป็นตัวเลข007ฮะไอ้ทองไอ้กอนแม่เราไอ้คนไอ้ทงบุตรชายคนน่าหวาดครับเฮ้ยทำไมมันบังเอิญอย่างนี้เพื่อนไม่รู้สินั่นแหละก่อนกูโทษแม่ว่าแม่ทิ้งเราตอนนี้กูเข้าใจแล้วแม่ลำบากอย่างนี้เองแม่เลี้ยงเราไม่ไหวแล้วใครจะเป็นคนบอกแม่วะมึงอะไรบอกกูตื่นเต้นกูพูดไม่ถูกวะบอกดีไม่ดีแม่ช็อกอะมึงต้องค่อยๆพูดในทงทำไมล่ะจ๊ะพ่อหนุ่มดูท่าทางของพ่อหนุ่มแปลกๆคุณแม่เอ้ยคุณป้าครับผมทำไมล่ะพ่อหนุ่มดูท่าทางของพ่อหนุ่มมันลุกลี้ลุกลนเหลือเกินมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพูดมาสิจ๊ะคุณป้าครับ คุณป้าคิดถึงลูกไหมครับคิดถึงลูกไหมโถถามยังไงอ่ะลูกหลานชายเธอคงจะไม่เคยมีลูกแล้วมั้งเธอไม่รู้หรอกว่าแม่มีความผูกพันกับลูกขนาดไหนฉันบอกตรงๆนะถ้าฉันพบลูกสักสิบนาทีแล้วฉันตายอ่ะฉันจะไม่เสียดายชีวิตโถไอ้ก้อนสงสารแม่ว่ะกูสงสารแม่มึงไม่พูดด้วยวะแล้วมึงร้องไห้ทำไมวะกูตื่นตันวะกูไม่ถูกวะไปพูดที่มึงเลยพูดไม่หลับเป็ดก็อยู่เนี้ยแกเหลือกแล้วนู่นไอ้บุญนู่นก็ตายอยู่ไอ้มุ้งอยู่เหลือกได้จะคุยใกล้ยั่วกล่าวไม่ใช่นั่งเดียวจะใกล้ยั่วกูเจอก็กูมาไล่เว้นเลยเลยดูมันเยอะไหมกูเมียกูไม่พุ่งบอกกูกินยวกนั่งเดียวแควดเลยแกไปพูดที่ก่อนคุณป้าร้องให้ทำไมนะครับป้าคิดถึงลูกจ้ะถ้าลูกป้ามีชีวิตอยู่พวกคงจะรู้ราวข่าวกับผู้หนุ่มนี่แหละคุณป้าครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณป้าพบลูกอ่ะคุณป้าจะดีใจมากไหมครับที่สุดในชีวิตเลยนะจ๊ะคุณป้าเชื่อไหมคุณป้าเคยขวัญในลูกบ้างไหมเมื่อคืนฉันยังฝันถึงเขาป้าขวัญว่าไงล่ะครับป้าขวัญป้าพบเขาป้าจะกอดเขาแต่เขาหนีป้าไม่ยิงทำไมล่ะจ๊ะไม่มีลูกคนไหนจะหนีแม่หรอกครับนี่ก็คิดถึงเขาไม่เจอแม่มานานก็เขาจะกอดแม่ป้าครับถ้าความฝันของป้าเป็นความจริงป้าจะดีใจไหมครับเธอพูดอย่างกับว่าเธอรู้จักลูกฉันยังไงแหละพ่อหนุ่มพูดไปสิเธอพบลูกฉันเหรอลูกฉันอยู่ที่ไหนเธอรู้จักเขาเหรอบอกฉันสิคุณป้าครับผมไม่พบลูกป้าผมไม่รู้จักลูกป้าแต่ตอนนี้ลูกกับป้าอยู่ตรงหน้าป้าแล้วฮะผมมีรอยสักที่แผ่นหลังเป็นตัวเลข007ครับแม่ดูเลยฮะลูกผมด้วยครับแม่ผมก็มีรอยสัก007ที่แผ่นหลังลูกแม่

0: แม่เหยียดแม่มโคตรปนจับดัดยวกแม่ไอ้เจ้ากับกูต้องกูฮักออกมันต่ำเลยออกเมาขาตัวกับคนนี้รู้แล้วออกมันก็ไปใจได้แรงกับผมแม่จ้าทำไมผมถึงคิดถึงแม่ขนาดนี้แม่มาคิดจึ้งแม่ตายห้องแล้วปีโต้งลงหนักแดงเนาะไม่จริงผมรักแม่คิดถึงแม่คืนก่อนๆก็มีแม่แทบทุกคืนแต่คืนนี้ไม่มีแม่แต่รักแม่คงแม่คงเหลือเก่าลูกแม่ไอ้ดีใส่ฉันลงไม่ถูกลูกนี่แม่ไม่ได้ฝันใช่ไหมจ๊ะแม่ไม่ได้ฝันใช่ไหมไม่ใช่ภาพอุปทานใช่ไหมไม่ใช่หรอกแม่กอดผมอยู่อย่างนี้แล้วแม่ยังคิดเป็นภาพอุปทานเลยเหรอครับไม่กับแม่อุปทานแล้วน้องต้องกับน้องก้อนนั้นไปลูกเตือนให้กูเล่นกันนี่กูก็ยังไม่ให้ขาดตัวเท่ากันไม่ย่อยได้ไม่ได้นะแม่เปียว่ามันลงทุนมาหลายแสนตั้งแต่ตำรงโลราเป็ดบนรั่วแล้วจังวะยังเลี้ยงไอ้โบนั่งนี่เกะแสนชื่อว่ามันจัดงานใหญ่ดิจังวะยักษ์ว่าไอ้นั่ง12บาทกูนินตาจนโลกบวชเลยเปียวกูนี่ดูราเจจะได้อร่อยไม่แก่กูปั้นนั่นทับชวนแต่ตลกลั่นมันได้นะแกนะมันให้กูต้องทำอร่อยเรียอร่อยจริงใหญ่บายโยลูกลั่นกูกลักกูอันได้ตกรถนะเบียมันง่ายบนนี้มันไหวไอ้กิ๊กมันไม่ดีวะหลานชายลูกชายของแม่แต่ว่าเรายังไม่รู้เลยแม่ว่าเราไก่กรผมไก่กรนะใครเป็นพี่เป็นน้องไอ้กรมาอยู่วัดฤาษีผมอยู่วัดนาชีแล้วเพิ่งเจอก็มาเป็นหนุ่มแล้วแม่พอจะบอกผมได้ไหมครับว่าใครเป็นพี่เป็นน้องทำไมแม่ทำหน้างั้นล่ะฟังนะลูกชื่อกรณรงค์ใช่ไหมครับแม่ลูกล่ะธงชัยครับแม่กรณรงค์ธงชัยฟังให้ดีนะลูกแม่มีลูกคนเดียวฮะแม่มีลูกคนเดียวใช่แล้วยังไงกันไปไอ้ธงฮะเองกันรอยฉักเหมือนกันดังเหมือนกันจริงๆแต่แม่บอกว่าแม่มีลูกคนเดียวแล้วก็ถามแม่สิบุ้งกูใครเป็นลูกแม่จ๋าแม่จำไม่ผิดนะแม่ว่าแม่มีลูกคนเดียวหรือแม่มีลูกสองคนแม่มีลูกคนเดียวจ้ะคนเดียวจริงๆงั้นผมไก่กรนะใครอะแม่ที่เป็นลูกแม่ผมอยากรู้ครับแม่ว่าผมไก่ทองใครเป็นลูกแม่จนกว่าแม่จะเห็นรอยสักใกล้ๆอย่าลูกอันแม่ดูของผมสิครับดูของผมด้วยครับแม่แม่ก็กูแล้วแกจริงเด็กก็ได้เปิดเก้ากลักกันเถอะมึงไม่เล่นเหรอมาจากก้อยหวาใบนี่นู่นเลยกอดลูกแม่พี่ไข่กูมาจากแม่มึงนั่นเออกอดปิ๊กแดงกอดกูแดงเปียวเออน่าว่ากิ๊กมึงHa ha ha ha!
1: 帮帮不爱表情。嗯，压点钱的嘛要的。没有以后钱的啦，没给那么慢。有八十万吗？对。看到哭。我在给没了你看。没打。没读过一通没读的咩。我们屁股口碰通来。没想到呀。ว่าเราสักอันนี้แม่สักด้วยมือแม่เองแม่สักด้วยมึกนินละกันดูก่อยทงมันด้วยนะครับผมสงสารมันว่ามันผิดกันตรงไหนทงขอแม่ดูรอยสักหน่อยนะลูกไปต้องกันเขาแม่ทำไมล่ะจ๊ะก็แม่บอกว่าแม่มีลูกคนเดียวแล้วไอ้กรมันก็เป็นลูกแม่ไปแล้วไม่จำเป็นหรอกแม่แต่แม่อยากดูนี่จ๊ะไอ้แก่ที่ว่ามันปิดกันตรงน้อยฮะธงชัยลูกแม่ฉันมีลูกสองคนมาใจอยู่ปะ

0: นี่พร้อมๆเด็กได้รบกันอยู่เจ๋แล้วกูอ่ะคนนี้ก็ไม่รู้เปลี่ยนนึกหรือมันยังไงกันล่ะครับแม่นั่นสิครับผมงงเลยแม่คิดดูให้ดีสิครับคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีว่าแบ่งกี่จีจะออกมากี่คนบ้าเด้อแล้วต้องนั่งลูกแวดนี่ไม่ใช่จ้ะถ้ามีลูกคนเดียวจริงๆกันสาบานเวียนคนน้อยเป็นโลกเจินฉันดูไม่ออกก็ป้าไปสวดไอ้ยายเว็บไปเลยสวดเลือดเลยกดไอ้เอฟเอ็มก็ว่าดีจีไอก่อนทงแม่ยอมรับลูกว่ารอยสักมันเหมือนกันเหลือเกินแม่สามารถจะดูออกแล้วอันไหนเป็นของแม่อันไหนไม่ใช่เป็นอันว่าลูกเป็นลูกแม่ทั้งสองคนกันแล้วกัน
1: แต่ความจริงอะแม่เป็นลูกคนเดียวใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
1: ไม่เอาผมต้องเป็นลูกแม่ไหนโมไม่อย่างนั้นแล้วไอ้ทง
0: ก็แม่ว่าฉันเป็นลูกแม่นี่แม่ก็ว่าฉันเป็นลูกแม่เหมือนกัน
2: เอาเบอร์ไหนวะแกเอาเบอร์ไหนกว่าช็อกกันบริษัทเดียว
0: ไอ้กอนฉันขอนะฉันรักแม่แกหาใหม่เถอะพูดหมาแล้วแกคิดว่าฉันไม่รักแม่งั้นเหรอเอาอย่างนี้มันเราต่อยกันใครชนะคนนั้นได้แม่มาเอาก้อนทองไม่ต้องอ้ามบ้าจนแดกรับก็ทุบจักบบเราพอเทงไม่เป็นกรรมการครูช็อกกันมากหลุนๆนั่นน่ะใจอาวุธนั่นแม่แดกเก้าหม้อเดียวกวัดกันแต่มันเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรามาเชื่อไม่ต้องไปเผื่อนเอาเลยไอ้ต้องเตะใจไอ้ต้องเตะใจโอ้ไอ้คนชอบกับชอบกับไอ้ต้องชอบกับเราชอบกับเราโอเคกว่านั้นเอาเชียร์ใจกลางเบย์เชียร์ใจกลางเบย์โอ้ไอ้ลูกชักครับไอ้ต้องชักไอ้ต้องชักละคนหยกแล้วหยกแล้วเอาชักซ้ายไปทีนึงเขาใช่คนเขาใช่คนใช่ผีไอ้นู่นปล่อยมัดอุ้งโอ้เอาผมมาลุกไอ้ของเรายกขึ้นอย่างเร็วไปจึงจักพลาดแกงว่าเออจัดปรับในจัดปรับในจัดปรับนอกจัดปรับนอกเอาเจ้าอย่างเจ้าอย่างเอาไอ้เจ้ากูมวยกูมวยนอระสิงข้าอีนอระสิงอย่าไอ้เจ้าเอาเพลงมวยนั้นเอายักษ์จ่ายักษ์จ่าทุบโอ้ชีเอาต้าต่อไปต้าต่อไปนาทีใหญ่มาปะจ้าปะจ้าเอาก็ไปเออของเราก็ไม่ยอมแพ้เอาใช้ขึ้นไปเหยียบหน้าขาเหยียบขึ้นไปบ่าเหยียบบนบ่าแล้วก็ใช้ชอกตรงมาก็เรียกว่าฟันดมตีเล็กตีฟันดมแล้วถ้าต่อไปนี้ก็เรียกว่าขยมมันปุ๊ดเย่จกไอ้ลาจาเรามานอนรอบกันอยู่หมดเปรตนั่นกูไม่แยกนี่กรรมการปีนี่ก็นั่งตาลอยอยู่แล้วมาไม้ปลอกมาไม้นามาไม้ปลอกจอกกันแล้วยาวไปแบบนี้เอามาตายเป็นดูปั้นเงี้ยไรมอง

นี่นี่นี่ช่วยแก้ไขหน่อยเลยระบบสไลด์ก็ไม่หมดปีเลี้ยงจุนมัดแล้วเดี๋ยวคุณนายนามหนักมวยเดียวกับกู

0: trời à, chiếc tay để tại quân lại bay à, mình nắp ha mày đồ quăng giọt kín. Ôi tru mày tru tru ai ba qua cầm mà canh ra đầm đơn này bây giờ con tên về hai năm đâu cũng can cô hai năm mùng phuận chia bữa trăm tay trăm mùng đại lưỡi nè mừng nó vô ô lực tực tực từng từng cô lươm cứ tốt bằng khôn đấy đi cho cô tốt bằng khôn phải mày phê lớp khôn bên khai ấy mông lầm
1: lúc lúc mẹ con mẹ
0: ai bố nu cả mượn đèn tao ơi tài hôn nhảy kinh nùng lời con đi thùng cái cho mà thả lo con tầm ai chốc con tầm ai cô mình giặc cho ông mẹ bố mà ai con mong mẹ phốn mẹ mày có ai thùng mình อยากได้แม่คนเดียวอ่ะคุณแล้วก็ต่อยกันไปตายไปข้างก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ใครอ่ะโง่โบดับเบิ้ลเลยนี่กูการแล่งกูมันโบจมว่ายืนมืออันนี้ลูกใจแกลูกไม่นานจัดตัวแหกประมาณจะกรอบเลยเดี๋ยวว้าวว้าวว้าวจะกรอบตัวมัน
2: แกกูก็มาการก็ไปชกเขา
0: อยากรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงก็เป็นคนเนี้ยเป็นแม่ของใครอยากรู้มากมากครับไปในเมืองคมมานาฮะคุณมองอย่านะคุณป้าไปในเมืองคมมานาทำไมล่ะครับจับตั้งขุนพลปรมัตถ
3: ครับเวลาใกล้หมดครับก่อนจากก็ควักทุบาทิศไทยแล้วทุบาทิศไทยวันนี้ห่านล่วงใหญ่คาดห่านรัดใหญ่เสียก็ไม่ถึงว่าจุงตะมาในดีทางงานช่วนร่วมและอ่านช่วนตัวทำไม่ดีย้ายปกปรองอันนี้ก็เรียกว่าห่านล่วงใหญ่คาดห่านรัดใหญ่เสียคติเดินใจวันนี้จงอย่าอิจฉาคนอื่นและจงอย่าจ่ายชีวิตให้คนอื่นอิจฉาแต่จงจ่ายชีวิตเพื่อให้คนอื่นเคารพรักและนับถือจะดีกว่านะครับจงอย่าอิจฉาคนอื่นและจงอย่าจ่ายชีวิตให้คนอื่นอิจฉาแต่จงจ่ายชีวิตเพื่อให้คนอื่นเคารพและนับถือจะดีกว่าวันนี้เวลาหมดเวลาคอยพบกันไม่วันทุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันหน้าล่วงนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
4: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนลานชักพระไปเฮ้อไปเฮ้อไปหาใหญ
5: ่พอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
8: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
10: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบุรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห
8: ์ส
14: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณฟังคะสำหรับรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ก็จะมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือข่าวจากรัฐบาลนะคะที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังกันเหมือนเดิมค่ะค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้จนถึงเวลา 17:00 นค่ะค่ะก่อนที่จะติดตามรับฟังข่าวกันนะคะช่วงแรกของรายการมอบเพลงเพราะๆให้กับคุณฟัง2บทเพลงก่อนนะคะ

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงรองรับวิชัวแบงค์ในอนาคตเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3ประเด็นจุดเด่นได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายนะคะช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะ

0: นักเรียนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะ
1: ผมไปเที่ยวน้ำตกมาครับ
2: หนูไปเที่ยวทะเลมาค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: สนุกค่ะ
3: สนุกครับแต่ขยะเยอะเลยครับผมช่วยเก็บใส่ถังขยะด้วยล่ะครับ
0: เก่งจังเลยค่ะ
2: ครูคะทำไมเขาไม่ทิ้งขยะลงถังกันล่ะคะ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจา DEFA หารือ14คู่เจรจาเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยไทยมองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและเสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคซึ่งในปีนี้นะคะอาเซียนมีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องทั้งการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์การสรุปผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่า DEFA การเร่งรัดการบังคับใช้อัปเกรด ATIGA ตลอดจนการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569นะคะอีกทั้งได้ร่วมงานวางแผนของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่างไทยเวียดนามให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่า 212,314 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 27.9 โดยการค้าชายแดนไทยมาเลเซียและไทยสปป.ลาวขยายตัวสูงและการค้าผ่านแดนไปสิงคโปร์ขยายตัวต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะ

0: วันนี้ท่านร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงานหรือยัง
1: ขับรถความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงปิดไฟคนละดวงทุกวันเวลา 20:45 นาที
0: ถ้ายังก็โปรดเริ่มเสียแต่บัดนี้ก่อนที่จะไม่เหลือพลังงานให้ประหยัดอีกต่อไป

มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ร่วมมือออสเตรเลียจีนขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือข่ายออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามผลการหารือร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึงปี2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ในวันที่21กันยายน2569มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิตอลนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: จะไปน้ำตกร้อนเหรอคะอ๋อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะสังเกตป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
0: เจ้าของบ้านที่มีอัธยาศัยดีใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยือน
1: อย่าลืมทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

อีกเรื่องนะคะที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ย้ำพร้อมเคียงข้างกลุ่มเปราะบางในทุกสถานการณ์ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอำเภอเขาพนมนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาพนมรวม54หมู่บ้านณศาลาประชาคมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยมีว่าที่ร้อยตรีนครชัยแสงมณีนายอำเภอเขาพนมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่เข้าร่วมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่กล่าวย้ำในช่วงพบปะผู้มารับถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่จะรักห่วงใยเป็นกำลังใจและเดินเคียงข้างประชาชนกลุ่มเปราะบางเสมอในทุกสถานการณ์ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ108ชุดไข่ไก่108แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน13ใบขณะที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน

ค่ะคุณฟังคะสำหรับช่วงของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุแนวโน้มปริมาณฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเริ่มลดลงเหลือฝนปานกลางสลับเบาโดยคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยว่าในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเขตหนองจอกและลาดกระบังเนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่นครนายกไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางประกงขณะที่น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหานิตยาคุณสิมรายงาน
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
3: สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับประมาณหน้าแข้งหรือราว 20-30 เซนติเมตรแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปบ้างแล้วและรถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มกลับมาสัญจรได้แต่ยังมีบางช่องทางในการจราจรที่ยังปิดอยู่เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายยังคงประสบปัญหารถดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องยนต์โดยนายอัมพลอัครพิทักษ์ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์บอกเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปส่งของที่ซอยโชคชัย4แต่กลับต้องพบว่าบางช่วงของถนนพหลโยธินมีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าจนรถจักรยานยนต์เกือบล้มจึงต้องจอดพักเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจะเดินทางต่อพร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางสัญจรโปรดศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและเส้นทางที่สามารถใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางชาวนันมาลีรายงานจาก5แยกลาดพร้าว
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตั้งระบบโทรมาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คือคุณสมจิตจงจอหออดีตนักมวยทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะซึ่งก็ได้บันทึกคลิปเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ฝนตกตลอดทั้งคืนค่ะส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่นั้นไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วง

ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกลับมาพบกับพี่วริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสูงนะครับต้องรายงานตัวกับน้องๆและก็คุณผู้ฟังครับผมกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับทักทายกับวันเสาร์นี้ครับเสาร์ที่26กันยายนครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับกับรายการสุขโซนนะครับโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับผมซึ่งช่วงนี้ครับนอกเหนือจากคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังบนหน้าปัดวิทยุแล้วนะครับก็สามารถจะพูดคุยเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook นะครับของสวทกระบี่นะครับรวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขของเราด้วยครับซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเองและก็กรุงเทพนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคอื่นๆด้วยเนาะที่ได้รับอิทธิพลนะครับจากเรื่องของฟ้าฝนคะนองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับผมแต่หลากหลายพื้นที่ก็ถือว่าในช่วงนี้นะฮะก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่ามีฝนตกหนักทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งในช่วงนี้เนาะประเทศไทยของเราในหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์พิเศษนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็เรื่องของปริมณฑลนะครับที่มีฝนตกหนักนะครับข้ามคืนสะสมสูงนะครับจึงทำให้มีการประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยนะครับจากอุทกภัยในบางเขตนะครับผมซึ่งคาดว่าปริมาณฝนนะครับจะเริ่มเบาบางลงในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ของทะเลอันดามันบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของอ่าวไทยนะครับก็อาจจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากนะครับมากกว่า3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรือเล็กนะครับก็ควรงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยประมาณนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับให้สำหรับพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราเองจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเขาเรียกว่าอะไรนอกเหนือจากเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยก็มีความห่วงใยนะครับสำหรับญาติพี่น้องเนาะที่อยู่กรุงเทพนะครับเราก็ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็เราก็คิดว่าเราเองเนาะก็ควรต้องรักษาในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับที่ต้องคือว่าไม่ไปตากฝนหรือว่าไม่ไปลุยน้ำฝนโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่บ้านเราด้วยนะครับผมกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับสวทกระบี่ครับผมกับรายการซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: ซุกซ่อนซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: เพราะฉะนั้นครับในวันนี้ครับเราก็จะมีท็อปิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระมัดระวังตัวนะฮะกับเรื่องของฝนตกนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งน้องๆในพื้นที่กระบี่บ้านเราครับที่เราจะต้องเขาเรียกนอกเหนือจากเป็นกำลังใจให้กับพื้นที่นะครับในหลากหลายพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเราเองก็ในพื้นที่กระบี่ก็ต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมตัวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะส่งบทเพลงแล้วกันเนาะฝนเทลงมาครับของการเน็ตสลับปีครับผม

ราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสสส.เชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งมอบหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลผ่านกองทุนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและสร้างสวัสดิการหนังสือสำหรับแม่ตั้งครรภ์ในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอยเปิดรับหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบต่อให้เด็กเล็กทางสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้กระบี่อ่านยกกำลังสุขเพราะการอ่านคือชีวิต

0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมกับในช่วงเบรกที่2ของรายการนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ที่เราจะต้องมีการเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งณตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับและก็โดยเฉพาะยิ่งในส่วนภาคกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะที่ได้รับผลกระทบนะครับค่อนข้างจะหนักและก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีการประกาศเป็นพื้นที่วิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสำหรับเราเองเนาะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับก็ถ้าเรามีคารวะญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเราต้องอาจจะต้องคารวะในช่วงนี้นะครับก็ช่วยกันในการส่งกำลังใจนะครับให้กันและกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสถานการณ์บ้านเราเองเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ฝนตกในวันนี้นะครับวันที่26กันยายนนะครับผมซึ่งภาพรวมของประเทศเนาะยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะยิ่งคารวะหนักต่อเนื่องนะครับในหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เรียกว่าเป็นการตกสะสมนะครับจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็รวมไปถึงนอกเหนือจากน้ำท่วมแล้วนะครับฝนที่ตกแล้วเนาะก็ยังมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตประสบสาธารณภัยนะครับทั้ง50เขตแล้วนะครับรวมถึงภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับแม้แนวโน้มนะครับฝนในบางจุดนะครับจะเริ่มลดลงบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวันที่27ถึง28กันยายนนี้นะครับแต่ก็ปริมาณน้ำที่ท่วมเนี่ยก็ยังขังอยู่นะครับแล้วก็เรามาถึงเรื่องของน้ำป่าที่มันหลากลงมานะครับทางอุทยานต่างๆเนาะก็ยังมีการคงอยู่ในเรื่องของระดับของวิกฤตนะครับที่จะต้องใช้เรื่องของเวลาในการระบายน้ำด้วยนะครับผมสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะฮะในช่วงนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มในเรื่องของความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในด้านความปลอดภัยและก็เรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของข้อควรปฏิบัตินะครับที่อยากจะคารวะมาเล่าบอกสู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีปฏิบัติในเรื่องของจุดเฝ้าระวังนะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งความปลอดภัยเนาะในช่วงนี้นะครับในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากน้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งถึงแม้บ้านเราเนาะก็ถึงไม่ได้คือว่ารับผลกระทบหนักเหมือนกับกรุงเทพมหานครเนาะแต่ว่าบ้านเราเองกระบี่นะครับก็ถ้าเราสังเกตว่าในหลายพื้นที่เนาะก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มันอาจจะมีความเบาบางของฝนบ้างนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ต้องป้องกันจากการจมน้ำเนาะห้ามให้เด็กนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กเนาะไปเล่นน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำที่น้ำท่วมขังนะครับน้ำหลากและก็ลงไปถึงหรือว่าเขาเดินใกล้กับเรื่องของระบบน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทางระบายน้ำเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่อันตรายด้วยนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำเชี่ยวเนี่ยอาจจะทำให้เด็กพัดหรือว่าเด็กจมได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของไฟดูดไฟรั่วพวกนี้ด้วยนะครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านนะครับที่อาจจะส่งผลนะครับที่น้ำอาจจะท่วมถึงนะครับหากน้ำท่วมนะครับหากน้ำเริ่มเข้ามาในบริเวณบ้านนะครับก็ควรจะต้องตัดกระแสไฟนะครับทันทีนะครับแล้วก็สอนให้เด็กๆนะครับไม่ให้จับเสาไฟนะครับหรือเข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟแช่น้ำอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสัตว์ที่มีพิษนะครับที่หนีน้ำเนาะก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับซึ่งน้ำท่วมมักจะพบสัตว์ที่มีพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงูตะขาบนะครับหรือแมลงป่องนะครับเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะครับตามซอกมุมต่างๆรองเท้าก็ดีครับหรือว่าที่นอนของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก่อนนอนควรตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับไม่ให้เด็กเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของด้านสุขภาพนะครับโรคระบาด ที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะครับน้องๆ นะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองจะต้องดูแลเอาใจใส่น้องๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจครับเช่นเรื่องของไข้หวัดใหญ่โรค RSV ครับรวมไปถึงเรื่องของปอดบวมนะครับนอกเหนือจากอากาศชื้นแล้วนะครับเรื่องของทิศทางนะครับเขาว่าการเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆเนี่ยหากเด็กตัวเปียกฝนนะครับต้องรีบเช็ดตัวนะครับสระผมนะครับแล้วก็ทำรัง ครธรรมร่างกายนะครับให้อบอุ่นอยู่เสมอครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกครับฝนตกชุกนะครับทำให้เกิดน้ำขังตามพาหนะต่างๆนะครับซึ่งภาชนะเหล่านี้ครับเราอาจจะต้องเป็นแหล่งของเพาะพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของยุงลายนะครับควรให้เด็กเนี่ยครับสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนะครับทายากันยุงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคว่ำภาชนะนะครับที่มีน้ำขังรอบบ้านด้วยครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของโรคผิวหนังและเรื่องของน้ำกัดเท้าครับการลุยน้ำสกปรกจะทำให้ผิวหนังนะครับของเด็กอักเสบและก็ผุพองนะครับหรืออาจจะติดเชื้อพวกแบคทีเรียนะครับหากเด็กจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำนะครับให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่นะครับหรือน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งทันทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งโรคนะครับที่ค่อนข้างอันตรายและก็เป็นบ่อยๆมากๆนะครับก็คือเรื่องของระบบทางเดินอาหารครับเช่นเรื่องของท้องร่วงอาหารเป็นพิษกำชับให้น้องๆนะครับเด็กๆนะครับควรกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับอันนี้จะต้องเป็นคำว่าท่องไปเลยนะครับว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการระมัดระวังครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารครับและระวังไม่ให้น้ำท่วมนะครับขังกระเด็นนะครับเข้าปากด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายครับในช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือว่าการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเดินทางไปเรียนโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วเนาะเราเองจะต้องให้น้องๆเนี่ยต้องระมัดระวังตัวจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันพร้อมกับสาระดีๆที่วันนี้เรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: โซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: 17:42 นโดยประมาณครับอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะครับในช่วงนี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าน้องๆเองเราก็คงจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับสำหรับการเดินทางไปเรียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในบ้านเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หนักเหมือนกับกรุงเทพเนาะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพก็คาดว่าเป็นการประกาศเนาะแล้วก็เรามาถึงการ work from home นะครับหรือว่าการเรียนที่อาจจะใช้เรื่องของระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าบ้านเราเองก็เวลาเราจะไปเขาว่าเดินทางไปเรียนหรือว่าน้องๆเองเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ที่กันฝนนะครับต้องเตรียมให้พร้อมครับอาจจะต้องใส่กระเป๋าไว้นะฮะในการเตรียมร่มนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสื้อผ้ากันฝนนะครับแล้วก็ชุดลำลองนะครับใส่ในกระเป๋านะครับให้น้องๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่เนาะจะต้องเตรียมตัวให้กับน้องๆด้วยที่เป็นเด็กเล็กนั่นเองครับเพราะว่าในช่วงของฝนตกหนักเนี่ยหลังเลิกเรียนเราจะได้มีการเตรียมพร้อมนะครับบางทีเสื้อผ้าจะมีการชื้นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถจะช่วยได้ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเช็คการประกาศของสถานศึกษาด้วยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนาะบางพื้นที่ถ้าสมมติว่ามันมีน้ำท่วมขังนะครับเราอาจจะต้องอาจจะต้องติดตามนะครับตามกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าตามแฟนเพจของโรงเรียนที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเฟกนิวข่าวลวงข่าวปลอมนะครับสิ่งนี้เราก็สามารถจะช่วยได้นะครับกับช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะครับเด็กๆอย่างพวกเรานะครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งช่วงครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฮิวใจเนาะหรือว่าเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับเทคนิคทางจิตวิทยานะครับและก็การจัดการอารมณ์นะครับที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยเรื่องนี้กันต่อครับ
0: สุขโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

ราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงาน

0: เนี่ยหมากคิมก็โดนนะฮะก็เห็นมีทาง Facebook นี่ก็เห็นเดินลุยน้ำอุ้มน้องหมาลุยน้ำออกมาอยู
1: ่
0: คุณอ้ําพัชราก็ไม่รอดนะคุณตั๊กมายุราก็ไม่รอดเช่นเดียวกันก็หลายคนนะโดนพิษถล่มฝนถล่มกรุงครั้งนี้ก็โดนน้ำท่วมกันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ที่ปทุมธานีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันคือจริงๆหนักทุกที่ไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือว่าปทุมธานีนนทบุรีหรือว่าในจุดอื่นๆนะที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกคือประสบปัญหากันหมดอย่างที่ปทุมธานีเนี่ยถึงขนาดแบบบิ๊กแจ๊ดเนาะก็เรียกว่าหัวร้อนเลยทีเดียวนะคะคืออยากให้ทางปภ.ปทุมเนี่ยเขาประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยที่ปทุมอ่ะคือมันถ้าเกิดว่าไม่ประกาศเขตภัยพิบัติบางทีมันก็ยากในการที่แบบจะมีหน่วยงานนู่นนี่ไปช่วยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะหัวร้อนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมีการถึงขนาดแบบทำมันไม่ได้ก็ย้ายไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็คงจะเป็นเรื่องในพื้นที่นั่นแหละนะว่าไปนะก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าจะประกาศอยู่นะที่แถวปทุมธานีรังสิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็วิกฤตจริงๆเห็นทางผู้ว่าก็เตรียมที่จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอยู่แหละนะคะ
0: ค่ะอือฮึก็เห็นทางอยุธยาในฝนถล่มมีพระนอน600ปีแช่น้ำที่วัดชัยวัฒนารามก็น้ำก็ทะลุแนวกั้นไปแล้วนะคะ
1: ค่ะอ
0: ือฮึ
1: นี่แหละก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะก็เดี๋ยวช่วงท้ายนี้มีกันนิดนึงตกลงเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็มีมติเลื่อนแล้วนะเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เป็นวันที่11นะคือจริงๆเนี่ยคือเดิมจะเลือกกันวันพรุ่งนี้คือวันที่27กันยายนเขาเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมเลยนะคะ1ตุลาคม
0: เอาระยะปลอดภัยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆนะก็เหตุผลก็เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยนะก็เลยขอเลื่อนไปวันที่11ตุลาคมเลยนะอันนี้คือรับทราบโดยทั่วกันนะคะเพราะว่าอันนี้หลายคนก็เห็นด้วยแหละหลายหน่วยงานก็เลื่อนกันทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้ทุรักทุเลกันหมด
1: ใช่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนแล้วก็น้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของป ริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกินกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564 ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 24:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 น.ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิม รายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่ 26-29

0: 27 กันยายน 2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28 กันยายน 2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้

0: ก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

นะครับแล้วก็ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับเราก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาคเนตคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่ง

นะครับก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ไม่สามารถมาที่ห้องส่งได้นะครับก็ใช้การรายงานสดทางโทรศัพท์นะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับคุณประกอบอบอุ่นคุณสวิทย์สมรัตน์และก็ทีมงานเพจด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็นอกจากไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะอยู่ในที่บ้านนะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะครับก่อนอื่นก็นะก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยในเขตของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับที่ประสบเรื่องของมรสุมของเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ฟังนะครับความคืบหน้าต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งได้แจ้งต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อของวิทยุสื่อของทีวีแล้วก็ทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับซึ่งมีการแจ้งเตือนทุกๆนะทุกๆบอกว่าทุกชั่วโมงแล้วมีการแจ้งเตือนอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นสื่อสารกันนะครับแล้วก็แจ้งนะครับทางข้อมูลข่าวสารนะครับที่ถูกต้องจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ทราบกันนะครับส่วนพี่น้องนะที่ต้องเคลื่อนย้ายขนย้ายอุปกรณ์ให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับนะฮะปรึกษาแล้วก็ให้ปรึกษาแล้วก็ให้เรียกว่าปรึกษาแล้วก็ให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อไปยังมาไทยปพ.นะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนต่างๆนะครับขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับติดต่อไปทางนั้นได้เลยนะครับว่าวงกีฬานะครับเริ่มต้นนะครับก็ติดตามข่าวแรกนะครับของว่าวงกีฬากับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเดนซ่านะครับประเภทบุคคลซึ่งแข่งขันในวันนี้เป็นวันที่2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ของที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเภททีมของเราได้อันดับที่8นะครับแล้วก็การแข่งครั้งนี้นะครับเป็นประเภทบุคคลวันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ถึง 121.236 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนรวมแล้วก็ในอันดับที่38นะครับส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันรายการนี้เป็นของนักกีฬาจากจีนนะครับคุณฟังครับเรื่องของกรีธาเมื่อวานนี้ยินดีกับบิวนะครับบิวภูริพลบุญสอดนะครับที่ทำสถิติในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่รอบเลือกรอบ1รอบรองชนะเลิศและรอบชิงนะครับ 9.95 นะครับมาถึง 9.94นะ 9.95 นะ 9.92 แล้วก็ 9.90 ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี้ในกรีธาในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้นะครับมีซูโฮปาร์คอาร์ติกสเตเดียมรอบชิงชนะเลิศนะครับประมาณ 20 นาทีตามเวลาในบ้านเรา100เมตรชายเนี่ยบิวพลบุญสอนนะครับยอดนักวิ่งของเรานะครับวัย20ปีลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับปรากฏว่าบิวพลเนี่ยนะครับเข้าชิงชัยเป็นที่1นะออกสตาร์ทช้านะฮะนิดนึงนะครับแต่ว่าในช่วงของ40เมตรสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ตั้งตัวได้ก็แซงคู่ต่อสู้เข้าชิงชัยอันดับที่1ด้วยสถิติ 9.90 วินาทีนะครับนะก็ทำลายสถิติที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศนะฮะรอบรองบิวพลพลทำไว้ 9.91 ครับคราวนี้ 9.90 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับก็โอ้โหยอยกันยาวนานอะของเราก่อนหน้านั้นที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมนั้นน่าจะเป็นพี่อนัทรัตพลนะครับที่เคยทำไว้ในเอเชียนเกมที่กรุงเตหะรานนะครับแล้วก็สุชาติเจริญสุขภาพนะที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนี้อยู่บริพลก็ทำสถิติแล้วก็เป็นสถิติเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของโอมานแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของโอมานเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรีธานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในการแข่งขัน200เมตรรอบรองชนะเลิศนะเมื่อเช้าแข่งในรอบแรกนะครับคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่รอบจริงบิวพลพลแข่ง2รอบนะครับในรอบแรกเนี่ยครับ 20.10 วินาทีนะครับในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายนะครับลงในพวกที่3นะฮะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทำลายสถิติเอเชียนเกมส์นะครับที่ทำไว้ 12.14 วินาทีเมื่อ12ปีที่แล้วครับบิวพลพล 20.10 วินาทีในรอบรองชนะเลิศนะครับวิ่งแบบสบายๆเลยกดนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะสถิติเดิมของเอเชียนเกมเนี่ยทางด้านของโอกัน
นูเอเฟมี่นะเคยทำไว้นะครับเมื่อปี2

เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ 10.14 นะฮะทางด้านของรอบรองนะครับทางด้านของบิวพลิพลนะครับก็ทำลายแล้วเดี๋ยวรอรอบชิงพรุ่งนี้นะครับว่าจะทำลายได้อีกหรือไม่นะนะครับจะทำลายรอบชิงได้อีกหรือไม่เป็นระยะที่ถนัดเส้นเดียวกันของบิวพลิพลนะครับก็ทุบสถิติเอเชียนเกมนะครับส่วนโอ๊ตวัชชัยชิมเอียดอีกคนนึงนะครับทำสถิติได้ 20.97 วินาทีนะครับก็เข้าเส้นชัยเป็นคนที่3ของกลุ่มที่2ครับแต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีนักวิ่งจีนอีกคนหนึ่งนะที่เข้าเส้นชัยที่สถิติ 20.42 วินาทีพรุ่งนี้รอบชิงเหรียญทองนะครับพรุ่งนี้200เมตรชายในเวลา 17:35 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับส่วนในประเภทหญิงนะประเภทหญิงเนี่ยทางด้านของเรานะเบลจิรพัฒน์นะครับเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับก็เข้าชิงด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคนที่ทำสถิติที่สุดก็จะเป็นทางด้านของชานตีเปเรล่าคนนี้นี่เป็นนักวิ่งสิงคโปร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคนนี้เป็นแชมป์ซีเกมด้วยนะฮะก็สถิติของ200เมตรหญิงเนี้ย 23.10 วินาทีนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอชิงนะ200เมตรหญิงชิงก่อนผู้ชายนะ17.25 นะครับของผู้ชาย 17.35 นะครับนี่คือ200เมตรที่เราลุ้นนะลมกรดเจ้าเหรียญทองนะผู้หญิงอาจจะยากหน่อยนะแต่ผู้ชายก็นะครับก็ได้เชียร์นะครับทางด้านของวิวกุลวุฒินะครับทางด้านของขออภัยนะทางด้านของเทพบิวภูริพลนะฮะส่วนวิวกุลวุฒินะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในการแข่งขันแบดมินตันนะครับแข่งขันกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะมาติดตามมือและการพูดถึงนักกีฬาของเรานะครับทางด้านของกุลวิทิสารในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวนะครับในการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมวันนี้นะครับในประเภทของชายเดี่ยวนะครับรอบ2วิวกุลวิทิสารเอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊านะครับ2ต่อ0เกมนะฮะก็2เกมรวด21-6 21-10เข้าสู่รอบ3หรือรอบ16คนสุดท้ายนะครับเดียวกันประเภทหญิงเดี่ยวครับพี่เมย์ของเรานะรัชนกอินทนนท์นะครับชนะคิมจินยางจากเกาหลีเหนือ2เกมรวดเช่นเดียวกัน21-14 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่ก็คือทางด้านของแบดมินตันนะครับได้เชียร์นะครับแบดมินตันได้เรียนแล้วกีฬาอื่นๆวันนี้ล่ะ ST ครับวาริรยานะวาริรยาน้อง ST วาริรยาจบอันดับที่7นะผ่านเข้าสู่รอบชิงสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงเอเชียนเกมนะครับน้อง ST วาริรยาสุขเกษมนะสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมขณะที่พี่ไอนะครับนัทยาพรนวกิจวงนะฮะทำคะแนนได้ 82.35 คะแนนนะจบอันดับที่10นะครับจบอันดับที่10ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง ST ครับวาริรยาในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 9:45 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับนะรอเชียร์กันนะครับกีฬาอื่นๆนะครับไปติดตามการแข่งขัน BMXฟรีสไตล์นะฮะเราจบอันดับที่6รอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องเต๋าสายทานเพชรนุ่มนะนักกีฬา BMX ฟรีสไตล์ทีมชาติไทยทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับที่6ในรอบคัดเลือกก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของน้องตามนะครับรุ่งเรืองพามีนะครับทำคะแนน 39.10 นะครับจบอันดับที่7เช่นเดียวกันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้รอบชิง 11:40 นาทีตามเวลาในบ้านเรานะครับเหรียญแรกที่เราได้ในวันนี้นะครับก็คือเหรียญทองแดงนะผมตามดูอยู่ก็คือการแข่งขันในประเภทการแข่งขันeSportนะครับน้องธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงจากเกมแพ้นักกีฬาจากญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในรอบรองชนะเลิศนะไม่มีการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3นะแพ้รอบรองก็ได้อันดับที่3นะครับนี่คือเหรียญทองแดงที่เราได้ไปนะครับส่วนอีกเหรียญนึงก็ถือว่าฮือฮามากนะครับทีมปิงปองของเรานะครับ

ได้เหรียญ นะฮะปิงปองของเราได้เหรียญ นะฮะเราชนะเกาหลีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของปิงปองนะครับได้เหรียญรางวัล นะครับก็คือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับปิงปองของเราก็คือประเภทหญิงคู่นะฮะการันตีเหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ทีมชาติไทยส่งหญิงสุธาสนีเสวิตบุตรกับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเจอกับคู่ของเกาหลีใต้นะครับขออภัยไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็คือซินยูบินกับจูซอนฮีนะครับปรากฏว่าคู่ของหญิงสุธาสนีเสวิตบุตรกับทิพย์อรวรรณภารนังเอาชนะคู่กับเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เกมนะครับ18-8, 91-71, 71-4 และ12-10นี่นะฮะในเกมสุดท้ายเกมที่5เนี่ยชนะกันสูสีเลยฮะ12-10ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศและคือการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวไทยนะครับนะฮะก็ได้เหรียญแล้วนะฮะครับก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับตัวเหรียญเงินวันนี้นะครับใครที่ดูเรื่องของยกน้ำหนักนะครับก็พลาดไปนิดเดียวเองนะน่าเสียดายนะครับยกน้ำหนักของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญเงินนะฮะก็ทางด้านของวีรพลนะครับเวฟวีรพลวิชุมานะครับก็ลงแข่งขันในรุ่น75กิโลกรัมชายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะก็สถิตินั้นก็โอ้โหนะก็ลุ้นกันจนถึงยกในครั้งสุดท้ายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอดอินดัสทรีเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับของเราในรุ่น75กิโลกรัมกลุ่ม A นะครับเวฟจากาตรีวีรพลวิชุมาซึ่งเป็นคนเป็นนักกีฬาที่มีดีกรีเหรียญเงินเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024นะครับยกผ่านตามมาตรฐานนะครับ3ครั้งรวด155 158 160ในการจบท่าสแนปนะครับสถิติเท่ากับนักกีฬาจากอินโดนีเซียคู่ปรับเลยนะครับก็คือดุลลารามิดเออร์วินนะครับแล้วก็มีคนที่เหนือกว่านะก็คือเกาหลีนะครับในท่าสแนตเนี่ยเขา162ก็คือเกาหลีเหนือนะซึ่งตอนนี้เกาหลีเหนือทั้งหญิงทั้งชายนี่เก่งยกน้ำหนักมากนะครับรีซองซองนะครับ162กิโลนะครับหมายความว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาได้เปรียบละบวก2กิโลละได้เปรียบส่วนไทยกับอินโดนีเซียนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันกันในย่านอาเซียนนี่แหละครับก็ตามหลังอยู่2กิโลวัดกันที่ท่าครีนแอนเจิร์กครับครีนแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเวทนาของวีรพลนะครับเววีรพลเรียกที่200กิโลกรัมยกไม่ผ่านครับครั้งที่2ออกมาแก้ตัวที่น้ำหนักเดิมนะฮะโอ้โหนะฮะก็แก้ตัวสำเร็จ200กิโลกรัมนะพอครั้งที่3เนี่ยเรียกมากกว่าเดิม5กิโลครับ205กิโลกรัมนะครับผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์ครับแต่ไม่เพียงพอนะเพราะพี่อินโดนีเซียเนี่ยนะเขาตามหลังเรานะเขายก206กิโลกรัมนะฮะโอ้โหเรายก205เขายก206แซงคว้าเหรียญทองครับสินะเจิ๊กโดยที่เขาไม่ต้องยกในครั้งที่3นะทำให้เขาคว้าเหรียญทองนะครับในฐานะของอินโดนีเซียแล้วก็ทำลายสถิตินะสถิติมาตรฐานโลกด้วยนะสถิติมาตรฐานโลกเนี่ย349นะนักกีฬาจากอินโดนีเซีย366กิโลนะฮะก็สมาชิกมาตรฐานโลกนะครับวีรพลได้แค่เหรียญเงินนะครับนะฮะก็เหรียญทองของการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนะของเราก็ต้องรอต่อไปไม่รู้ว่าใครจะได้นะนะครับรอต่อไปนะครับไม่รู้ใครจะได้เพราะว่าเรามีแค่เหรียญเงินนะกับเหรียญทองแดงนะฮะเอเชียนเกมเหรียญทองที่ย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2005ปวีณาทองสุกอ่ะน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะโอ้ต้องรอคอยต่อนะรอคอยต่อไปนะครับส่วนเกาหลีเหนือนะเก่งในท่าสแนตแต่คินแอนเจิร์กเนี่ยแม่นะเวลาก็ได้เหรียญทองแดงนะครับคินแอนเจิร์กนะมันก็น้ำหนักสู้ไม่ได้ก็ได้แค่เหรียญทองแดงนะครับนี่คือน้ำหนักนะที่มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับหลังจากเกมการแข่งขันเวฟมีตะพลวิชมาเขาให้สัมภาษณ์นะครับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสถิติครั้งนี้นะก็เป็นความสามารถของตนเองนะครับเต็มที่แล้วนะมันยอมรับว่าคู่ต่อสู้ของอินโดนีเซียก็เก่งนะครับตัวเองก็จะพยายามจะคว้าเหรียญทองให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ได้เรียกเหล็กตามที่ซ้อมนะฮะตั้งใจว่าครั้งที่สามจะเรียก208กิโลนะแต่ว่าครั้งแรกยังไม่ผ่านเลยต้องป

นะครับแล้วก็จะมีเวลาอีก1เดือนนะหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงเฉลิศแห่งโลกที่หนิงโปประเทศจีนนะครับ27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนเป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมในโอลิมปิกเกม LA 2028สนามแรกด้วยจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะฝึกให้หนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนนักกีฬายกน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายกน้ำหนักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับที่ดูแลเรื่องของการเรียนครอบครัวแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนนะที่ให้กำลังใจเชียร์นะครับรวมถึงเสียยอดครับพลตรีอินทรยอดบางเตยครับประธานกิติมศักดิ์สมาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติไอเดบิวเอฟนะในฐานะนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็บอกว่ายอมรับเสียดายที่วีรพลยกไม่ผ่านไปหนึ่งครั้งทำไมไม่สามารถเรียกเหล็กได้ตามเป้านะนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็อินโดนีเซียก็ยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ยกระดับชิงแชมป์แห่งโลกแล้วก็โอลิมปิกเกมแน่นอนแล้วครับข้อบกพร่องต่างๆนะก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับขณะเดียวกันในรุ่น70กิโลกรัมชายกลุ่ม A ทีมไทยนะก็ส่งทนายของธีรวัฒน์รัตนเพชรลงชิงชัยนะครับในท่าสแนตเนี่ยน้ำหนักรวมอยู่ที่137 กิโลกรัมนะครับขออภัยนะท่าสแนตนะครับคือแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรก170ไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ผ่านครั้งที่3ผ่านไปได้170นะครับน้ำหนักรวม307นะครับจบอันดับที่6นะฮะเหรียญทองรุ่นนี้เป็นของรีวอนจูจากเหนือนะครับได้เหรียญทองนะครับยกน้ำหนักของเรานะครับมันยังไม่มีเหรียญทองนะครับก็ได้ไป2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับนี่คือยกน้ำหนักครับยังเหลืออีก2รุ่นนะ85กิโลกรัมชายวันที่28กันยายนนะครับทางด้านของวรพจน์นวสุริวงศ์นะครับ10โมงเช้าตามเวลาญี่ปุ่นก็คือ8นาฬิกาบ้านเรานะฮะ8นาฬิกาบ้านเราได้เชียร์กันแล้วก็วันที่29กันยายนนะครับ86กิโลกรัมกลุ่ม A นะเจนนี่ครับสุพัชนันคำแหงนะครับสุพัชนินคำแหงนะครับ16นาฬิกา20นาทีตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็คือลบอีก2นะฮะ14:20 นาทีนะครับรอลุ้นแล้วก็เรียนติดตามนักกีฬาของเรานะครับฟุตบอลชายแหมไม่พูดก็ไม่ได้ดูไปแล้วก็องกัดนิ้วไปวันนี้นะฟุตบอลชายเจอกับจีนนะครับก็จบเส้นทางในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมส์ครับแพ้นะฮะวันนี้ฟุตบอลของเราแข่งกันที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับจีนนะครับปรากฏว่าของเราเข้ารอบมาเนี่ยมี6คะแนนจาก3นัดจีนมา5มี5คะแนนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในกลุ่มด้วยนะฮะโค้ชวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเนี่ยนะครับก็ส่งผู้เล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนภัทรบัวพันธ์กับทีมสิทธาบุญล่ายศกรบุรพาธุรกิจโชคเมืองปักนะครับ30นาทีแรกก็หาจังหวะทำกันอยู่ทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าท้ายเกมอ่ะไทยไม่นิ่งนะครับทางด้านของจีนทำประตูนำในช่วงของนาทีที่45บวก2นะครับทดเวลาบาดเจ็บครับจากลูกฟรีคิกนะครับทางด้านอูชีนะครับเปิดบอลเข้าหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เปียงเซียวเนี่ยมงไปติดผู้สาประตูไทยนะชมรพัฒน์บุญเลิศนะครับแล้วก็ไปโดนนะฮะปัดแล้วไปโดนอัตพลแสงทองเข้าประตูตัวเองครับถือว่าโชคร้ายนะครับปุ๊บปัดแล้วนะครับครึ่งหลังไทยก็ต้องแก้เกมนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวครึ่งหลัง2นาที

0: ชาติไทยนะฮะอันดับที่94ของโลกเกี่ยวกับปากีสถานอันดับที่198ของโลกนะครับซึ่งแอนโทนีฮัสตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วางตัวนักกีฬาของเรานะสมิธผู้เล่นนะครับก็ชุดใหญ่ที่มีอยู่แหละนะชุดใหญ่ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูณัฐพงศ์สาริยาชัยพลอดทนมานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นกับตันทีมคณะคำยกธีรศักดิ์เผยพี่มายกฤษฎากาแมนจูดชุนซับเบลสุพรรณบุรีรักษ์และเสกสรรราตรีนะครับนี่11ผู้เล่นของเรานะที่เจอกับปากีสถานนะครับเริ่มเกมเนี่ยเราบุกหนักเลยทีเดียวนะบุกหนักนะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรราตรีจังหวะยิงนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูแรกก็นาทีที่31ครับ1ประตูต่อ0นะสุพรรณบุรีรักษ์เปิดบอลเข้ามาจูดชุนซับเบลมงติดเซฟผู้รักษาประตูนะด้านของบัตยูซูบะผู้รักษาประตูปากีสถานปัดมาเข้าทางด้านเทียสักเผยพิมายซ้ำเข้าไป 1-0 ครับจากนั้นอีก10นาที2-0ของเราก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะสิงสันราตรีได้บอลทางขวาครับเปิดมาหน้าประตูจูดชุนซับเบลยิงเข้าไปนะครับ 2-0 นะครับซึ่งแรกเราก็นำ 2-0 และมีโอกาส 3-0 ด้วยนะเสียสักเผยพิมายยิงอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับครึ่งหลังไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดสุประโชคสารชาติลงมานะครับแทนเสร็จสันดาฟรีแทนชุดซับเบลนะครับแป๊บเดียวนะไทยก็นำ 3-0 นะครับเสียสักเผยพิมายตามชิงกับสุประชัยใจเด็ดนะแล้วก็ยิงเข้าไปให้ทีมดำนะ 3-0 นะครับแล้วก็ไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับส่งวิลาวัฒน์อักธรรมกับนิโคลัสเมคินสันลงมาแทนมาเรียลทอมเบียแล้วก็สุพรรณบุรีรัตน์นะครับนาทีที่84ท้ายเกมไทยนำ 4-0 นะครับเพียรดลฉ่ำรัศมีจ่ายบอลให้กับเทียสักเปิดพี่มายหลุดเข้าไปยิงนะฮะติดคือต้องเรียกว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูออกมานะทางด้านของเทียสักก็ยกคิดข้ามนะยกคิดข้ามตัวบัตยูซูฟนะครับเป็นแฮตทริกของเทียสักเปิดพี่มายครับให้ทีมไทยนำนะครับ 4-0 นะครับจบเกมนะฮะไทยชนะประเดิมฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026 4ประตูต่อ0ชนะนะครับคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปของเรารอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2จะพบกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะที่สนามศรีชาลักฮารุปัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซีย29กันยายน 19:30 นาทีโอ้โหเจอกับเวียดนามนะต้องชนะเขาบ้างครับแหมพักหลังมาแพ้เขามานะต้องชนะเขาบ้างนะครับเจอกับเวียดนามก็ได้เชียร์กันอีกละนะไทยกับเวียดนามนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของหมัดมวยนะครับเพชรโกศลป้องกันแชมป์โลกนะเพชรโกศลนะเป็นแชมป์โลกชาวไทยป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2นะป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับเพชรโกศลนะครับก็เจอฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับเพชรโกศลเอาชนะวีเซเลสจากฟิลิปปินส์นะขออภัยนะครับป้องกันแชมป์ไม่ได้ในรุ่น108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับเพชรโกศลกลีนสิดะนะครับนักชกไทยซึ่งทางญี่ปุ่นนะเอาไปปั้นนะเป็นนักชกนะครับป้องกันแชมป์กับวีเซเลสนะครับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์น็อกในยกที่2ครับยกแรกก็สูสีกันหน่อยนะยก2เพชรโกศลก็ต่อยนักชกจากฟิลิปปินส์ร่วงนับ8ก่อนนะลุกขึ้นมาเพชรโกศลก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับโอ้โหออกมาเป็นชุดเรียบร้อยชนะไปนะครับก็เพชรโกศลก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมเชียร์นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของมวยนะครับวันลงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลัง

0: เร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมทั้งสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
1: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำถามทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่16ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
0: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
3: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ทั้งนี้ให้สถานพยาบาล

0: ประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
2: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยทางสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้า

0: เติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที
2: ่นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลม

0: สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับจิสด้าเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่ง

0: ไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสดาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี
6: ้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเฝ้าติดตามเส้นทางความชื้นและแนวโน้มฝนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบว่าวันที่26-27กันยายนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนเกิน90มิลลิเมตรต่อวันส่วนวันที่27กันยายนฝนยังตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงวันที่28-30กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนสะสมและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมออนไลน์จากกรุงลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนสายหลัก13เส้นทางโดยกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิง233แห่งพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณเยียวยาและให้สื่อสารข้อมูลด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และแยกโบสถ์แม่พระพบยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติส่วนถนนดินแดงมุ่งหน้าสี่แยกพระราม9ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดขณะที่บางช่วงสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้พบขยะอุดตันบริเวณท่อระบายน้ำในจุดที่น้ำลดแล้วส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์พักพิงครบทั้ง7อำเภอ
8: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประ

0: ชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังมีแนวโน้มเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตรจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้กำชับหน่วยงานเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเตรียมเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง7อำเภอแล้วธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เนื่องตั้งแต่ช่วงต้นมาก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปทำงานด้านนอกกันต่อไปว่าจะช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมกันอย่างไรต่อนะครับ0816346452ก็คงจะรับสายเป็นแค่2-3ครั้งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเป็นรายการพิเศษกันวันนี้คุณผู้ประกอบโอกรินควบคุมเสียงคุณเมฆขันแก้วก็ไปผจญกับน้ำที่อยู่ที่รังสิตด้วยนะครับก็ขอเป็นความแสดงความเป็นห่วงใยวันนี้ก็ลุยน้ำกับลูกชายไปทั้งวันเข้าไปทางแถวทางบางแคนะฮะก็ลุยน้ำกลับไปเหมือนกับทุกทศรถลาจมน้ำเสียหายอย่างนี้เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรใครรับผิดชอบอะไรกันต่อไปแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือคิดว่านี่เป็นยกแรกยกต่อไปน่าจะมีอีกแน่นอนสำหรับคนในภาคเมืองหรืออาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆที่ผู้คนที่ได้อยู่ใกล้กับสถานการณ์เรื่องเหตุการณ์ทางด้านของการใกล้เคียงกับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับครับให้ไว้กับเพลงของผู้ที่ก็ให้กับผู้ที่ได้อายุนามเลยเลข6กันมาแล้วเนี่ยนะครับก็พวกผมที่จะได้เข้าสู่เลข6กันผมให้เพลงกังหันลมโบราณนะครับแล้วก็นางานะครับคนจอนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราคงจะได้พบกันอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้กัน

เย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไหวใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกลนำฝนมา

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่ง

ช่วงนี้ในกรุงเทพมหานครก็คงจะไม่อยากจะฟังเสียงของฝนเลยเราฟังกันมาถึงตั้งแต่เมื่อวานตลอดทั้งวันหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ช่ำฝนขึ้นมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็สิ่งที่ก็เกิดขึ้นคือความยับเยินของชาวกทมที่เกิดขึ้นจากน้ำนะฮะเต็มไปหมดทั้งในพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายกันยับเยินในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะทั้งที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับหรือว่าเส้นทางพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองแสนแสบก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับก็ยกแรกนะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเตรียมการอะไรอีกมากมายของผู้คนที่ต้องอยู่ในภาคเมืองซึ่งจะหวังพึ่งหน่วยงานทางภาครัฐหรือใครก็คงจะหวังพึ่งยากมากแล้วก็เมื่อวานที่อยู่ที่งานเกษียรราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มีการจัดงานเลี้ยงเราก็นั่งไม่ใช่ฟังเสียงฝนแต่ว่าคอยเช็คข่าวแล้วก็อยากจะออกไปจากงานเหลือเกินนะฮะไปที่จะไปทำหน้าที่แต่ว่าด้วยความที่เราลืมไปว่าเราหมดหน้าที่ของเราแล้วแต่ว่าความรู้สึกสำนึกว่าเฮ้ยพี่น้องติดรถลาติดขัดกันตั้ง 3-4 ชั่วโมงมันแดงเถือกไปหมดทั้งเส้นทางแล้วก็น้ำพังพลูเข้ามาอยู่ในพื้นที่สำคัญแล้วก็รถจมน้ำบอกโอ้เราต้องอยากจะลุกออกไปกับพี่น้องของเพื่อนที่เป็นบรรดาสื่อมวลชนนะครับหลายท่านก็บอกเราก็เกษียณกันหมดแล้วแต่ว่าก็ด้วยความอยากจะออกไปทำหน้าที่กันแล้วก็ต้องไปคนอื่นๆที่ต้องทำหน้าที่แทนพวกเราแต่หลังจากนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณก็จะทำหน้าที่ไปอื่นๆตามที่เขาคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แล้วก็ไปเป็นประชาชนคงจะต้องไปเอะอะโวยวายอยู่ข้างทางนะฮะชี้หน้าด่าพวกเจ้าหน้าที่ชาติบ้านเมืองถ้ายังมีปัญหากับการทำงานนี้ก็คงจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะไปยืนตะโกนโวยวายเจ้าหน้าที่เขตหรืออะไรบ้างในโอกาสต่อไปก็คอยปะทะกันกับพวกผมกับคนเกษียณอย่างผมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยคืนวันเสาร์ซึ่งจะทำหน้าที่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษจากทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะรายงานเรื่องเกาะติดสถานการณ์น้ำแล้วก็ทางช่อง NBT ก็วันนี้รายการดนตรีไลฟ์ใน ON TV ที่ได้นัดหมายว่าจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติก็คือนังหงาสุรชัยจะที่มาทอนกับจุดพักของนักเดินทางนะครับ78ปีนังหงาคาราวานแล้วก็ดวงดาวดิวดายและวงคาราวานน้อยก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์ต่อไปนะฮะเดินทางกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็คงจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสายฝนด้วยนะฮะที่มาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่ได้ช่วยกันที่ได้มาแสดงความยินดีในการเกษียณนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่เกษียณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านก็ได้เกษียณราชการพร้อมกันพร้อมกับอีกหลายท่านด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งเพื่อนที่นะครับได้ทำงานกับถนนดนตรีมาตลอด

สำหรับวันนี้ถนนตรีคงจะรำลากันด้วยเวลาพิเศษนี้นะครับเราพบกันในครึ่งชั่วโมงตรงนี้สำหรับรายการเนื่องจากวันนี้มีรายการที่จะต้องถ่ายทอดจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เกาะติดสถานการณ์น้ำพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับราศีสวัสดิ์ครับ

รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

ำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT Safe

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

ับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

กำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อนะครับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณนวัสกรสอนสนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกาะติดกันยาวๆไปนะครับกับ NBT เกาะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณผู้ชมครับฝนตอนนี้เอาล่าสุดเลยจริงๆนะครับอย่างที่ดินแดงที่วิภาวดีตรงนี้เนี่ยฝนโปรยๆก็คือไม่หนักเหมือนเมื่อเช้าแล้วนะครับท่านที่รับชมเราอยู่ทางไหนช่องทางอย่างไรของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านทักทายเข้ามาได้โดยเฉพาะทางเพจของ NBT นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะประสานงานได้เลย
0: ถูกต้องนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับทั้งตัวของคุณผู้ชมเองหรือญาติญาติอยากจะสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ในการที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ประสานกับเรามานะครับเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะฟันฝ่านะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมหลากหลายเบอร์เลยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการโทรมาร้องทุกข์ร้องเรียนก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการมาก็ยังมีโทรเข้ามานะ
1: นี่ทีมงานเราสแตนบายตลอดถึงจะเป็นในช่วงอื่นๆของรายการข่าวหรือว่าของรายการสถานี
0: ครับ
1: พร้อมรับสาย
0: ครับเมื่อสักครู่นี้บางท่านเนี่ยโทรเข้ามาผมแอบไปฟังก็คือบางท่านเนี่ยขับรถมาแล้วคุณอ๊อฟปรากฏว่าลงผิดทางลงไปทางไปเจอกับน้ำคันนี้จะทำอย่างไรอันนี้นะครับทางทีมงานของเราก็เลยประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับว่าจะทำอย่างไรกันดี
1: เน้นย้ำช่องทางติดต่อกันหน่อยนะครับสายด่วนจะขึ้นกราฟิกขึ้นมาได้เลยนะครับคือสายด่วนของเราตอนนี้มี5คู่สายนะครับมี02-275-4016นะครับ02-275-4035นะครับ092-246-8735 092-246-8739แล้วก็092-246-8705คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแล้วแคปไว้เลยนะครับช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อได้เหมือนกัน
0: ออนไลน์นะครับได้ที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็น NBT-NBT รวมถึง NBT Connect นั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: หลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณปฏิพัฒน์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าสถานการณ์ของฝนในขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที
1: ่
0: นะครับต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วถูกไหมครับแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าอาจจะมีระดับน้ำที่สูงอยู่เหมือนกัน
1: คือก่อติดตั้งแต่ช่วงค่ำเราได้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติเนี่ยท่านไลฟ์ลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง อยู่ที่คลองจันอยู่ที่นวมินตรงนู้นนะครับตรงแยกนิด้ารามคำแหงตรงนี้ยังสูงอยู
0: ่
1: อีกจุดนึงก็คืออยู่ตรงวิภาวดีตั้งแต่สโมสรตำรวจไปนะครับตรงนั้นแจ้งวัฒนะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำยังท่วมสูงมีแต่รถใหญ่รถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านได้ดังนั้นรถเล็กหรือแม้แต่รถยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับเส้นทางอื่นๆยังไงคุณผู้ชมติดตามกันไม่ได้แต่ก็มีจุดที่น้ำลดแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: นะครับอย่างที่ตรงนี้วิภาวดีดินแดงแยกดินแดงอโศกตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีน้ำทรงตัวแต่ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดี
0: อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับได้เป็นผู้สื่อข่าวของเราหน่อยนะโทรกันเข้ามาบอกเหตุแจ้งเหตุว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับระดับน้ำของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าความห่วงใยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบกับปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรที่ได้รับผลกระทบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางนี้ทางด้านของพลเอกธรรมนูญก็ได้มีการประชุมสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1นำโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมหน่วยขึ้นตรงเพื่อประสานการปฏิบัติโดยที่ประชุมนะครับได้มีการกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดทหารติดต่อประจำเขตแล้วก็ประจำอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: ครับพร้อมจัดระดมกำลังจิตอาสานะครับยานพาหนะแล้วก็เรือสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับให้สามารถเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลได้หลายเคสที่ NBT เปิดโทรศัพท์รับเนี่ยก็มีเคสบางเคสที่เป็นผู้ป่วยซึ่งเราสามารถประสานต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามจนสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เหมือนกันรวมไปถึงการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลหากโรงพยาบาลจุดไหนมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมนะครับทางทหารเองทางกองกำลังจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับลงพื้นที่เต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ท่านประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นั้นนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงครับบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งให้มีการจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยสั่งกำชับนะครับให้กำลังพลนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยทางกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับ
0: ครับนี่ครับเป็นภารกิจของพี่น้องทหารหันนะครับที่นอกจากจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันประเทศแล้วพอเกิดภัยพิบัติในลักษณะนี้นะครับก็จะมีพี่น้องทหารของเรานี่แหละครับออกมาช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับ
1: วันนี้ทั่วไทยเลยนะครับในกรุงเทพตอนนี้มีการจัดวางกำลังพลในหน่วยต่างๆนะครับให้ดูแลทั้ง50เขตแล้วนะครับก็จะมีกำลังพลเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการขนย้ายผู้คนในจุดบางจุดที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรออกมาได้เอาอาหารข้าวปลาไปส่งเนี่ยตอนนี้วางกำลังกันอยู่มีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการตามแผนในระดับนี้นะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเดินทางวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายส่วนก็เดินทางไม่สะดวกเลย
1: ลำบาก
0: โดยเฉพาะทางพื้นข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทางด่วนนะทางด่วนเขาบอกว่าเป็นอีกทางนึงที่หลายคนเนี่ยใช้ในการสัญจรในวันนี
1: ้
0: รวมถึงบางท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทางด่วนนี่แหละในการนำรถเนี่ยไปพักไปจอดไว้นะครับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้รับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งสั่งการให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้นะครับจนถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับเส้นทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 นะครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงทางพิเศษปัจฉิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับทางนี้นะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลการจราจรนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงของทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี้ยที่ได้รับผลกระทบจุดไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับจุดไหนไม่สามารถเปิดบริการได้ก็จะแจ้งข้อมูลถึงพี่ ี่น้องประชาชนผู้ชมติดตามช่องทางสื่อสารได้ผ่านเพจนี่ครับหน้าจอแคปไว้ได้เลยครับมีเบอร์สายด่วนให้ด้วย1586นะเข้าไปโทรสอบถามกันได้ถึงเส้นทางต่างๆแต่ที่สำคัญต้องฝากสะท้อนไปถึงทางผู้รับผิดชอบเหมือนกันว่าบางทีโทรไปเข้าใจว่าสายอาจจะแน่นหรือโทรไปไม่ติดติดแล้วอาจจะไม่มีคนรับสายตรงนี้อาจจะช่วยเหลือดูแลนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบภัยนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือต้องมาอันดับแรกขณะที่กรมทางหลวงเองรวมไปถึงบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT นั้นประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 14:30 ก็คือตั้งแต่14:30ของวันนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่27กันยายนคือวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทก็ได้มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กก็บอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกนะครับเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับส่วนกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เส้นทางโดยไม่เก็บผ่านทางใน2เส้นทางก็คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับหรือว่า M7 แล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ครับจึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพของเส้นทางนะครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับอันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นท่านที่สัญจรนะครับต้องการที่จะใช้ทางหลวงในขณะนี้เนี่ยก็สามารถทางด่วนนะสามารถจะไปได้เลยนะครับเปิดให้บริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่1586ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับก็ทางหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าโดยร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนจริงๆสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เอาละครับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณปฏิพัฒน์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญล่ะที่พี่น้องประชาชนก็ช่วงนี้ถามเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงษ์สารปะนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
1: ครับพบกับท่านผอ.เมื่อเช้าแล้วเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลคนใดจึงเกิดเหตุที่เราต้องรับมือในวันนี้และวันนี้คืนนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพรุ่งนี้ท่านผอ.สุรพงษ์ช่วยคลี่ประเด็นนี้ให้หน่อยนะครับคืนนี้ฝนจะตกจุดไหนไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วหรือจะยังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสำหรับสภาพฝนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าคือเรื่องของฝนหนักนี่ไม่มีแล้วนะครับก็ลดลงตามลำดับเพราะว่าตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝนไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้เขาก็เคลื่อนไปทางด้านแถวกาญจนบุรีแล้วนะคร
0: ับ
2: ฝนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขอบนอกๆของเขานะครับก็ฝนที่ในค่ำคืนนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็จะมีฝนเล็กๆอ่อนๆอยู่ฝน

0: ลำดับนะครับก็มีท้องฟ้าเริ่มเปิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือวันที่28นะครับก็ฝนกรุงเทพก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
1: ครับ
0: สถานการณ์ขอเน้นย้ำว่าคืนนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยๆอ่อนๆมาได้ในหลายพื้นที่แต่ไม่มีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาครับ
1: ครับในฝนที่จะโปรยในค่ำคืนนี้นะครับจะโปรยในพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าพื้นที่รอบๆกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลด้วยไหมครับ
0: รอบๆกรุงเทพถ้าในเขตรอบๆกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเมฆมากมีฝนโปรยฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยนะครับก็จะไปทางขึ้นไปอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองทางด้านนั้นนะครับที่จะมีหนาเม็ดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเลยไปเสมออาจจะเป็นทางระยองจันทรานะครับทางชลบุรีก็ไม่มากนะครับ
1: ครับพื้นที่ของภาคอีสานแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ทางอีสานเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของฝนในขณะน
0: ี้สำหรับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็คือยังมีฝนอยู่แต่เป็นฝนพวกอ่อนปานกลางก็มีแถวบุรีรัมย์โคราชบ้างแนวที่ติดต่อกับเขาใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีฝนเยอะอะไรนะครับที่อาจจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นอาจจะเป็นทางด้านหนองคายบึงกาฬนะครับซึ่งฝนกลุ่มนี้ก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลของเขานะครับคือไม่ได้ตกแช่หยุดนิ่งรวมถึงไปพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีฝนอยู่ทางด้านตากบ้างทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มไม่แต่หนาแน่นมากสิ่งที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ปกคลุมทางด้านซีกตะวันตกของภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งซีกที่ติดกับประเทศเมียนมาฝนจะค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องติดตามทั้งของคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับครับท่านบอกอ๋อครับคือในต่อระยะต่อไปสัก1สัปดาห์ต่อไปข้างหน้าเราพอจะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าจริงๆมันหมดฤดูมรสุมหรือยังหรือว่ายังจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรทางกรมอุตุมีสามารถที่จะคาดการณ์ซีนาริโอในรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนล่วงหน้าพอจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมครับเพราะว่าบางทีประชาชนไปติดตามสื่อออนไลน์หรืออะไรพวกนี้
1: คร
2: ับเขาก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่พอทีนี้มาติดตามของทางกรมอุตุเองก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ครับท่านผอ.ครับ
0: ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ไปจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมวันที่2วันที่3เนี่ย คือเรื่องของฝนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลปกติของเขาไปลายฤดูฝนก็เป็นฝนช่วงเย็นค่ำเป็นหลักนะครับตกแล้วก็เคลื่อนผ่านนะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกอาจจะเป็นทางด้านทางจันทบุรีตากที่ฝนเยอะกว่าบริเวณอื่นหน่อยเพราะเขาเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับแต่ลักษณะของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่มีนะครับเพราะปัญหาเรื่องของน้ำที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะไม่น่าจะมีผลมากนักก็จะเป็นเรื่องของการระบายลงสู่ทะเลนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอด

0: พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีที่ถึงประเทศไทย
4: นายเอกภพเกียรติพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะถึงประเทศไทยประมาณ 8:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจบัญชาการสถานการณ์ทันทีที่เดินทางถึงขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานและท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อเร่งระบายน้ำผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่จอดรถและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ถนนพระราม6และถนนพระราม9
5: นายพงษ์นารายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่สำนักงานเป็นจุดจอดรถปลอดภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้ฟรีที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6และถนนพระรามที่9โดยให้เจ้าของรถเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์วางไว้บริเวณกระจกหน้ารถให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6ตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการชั่วคราว29สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับมือวิกฤตฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
6: ธนาคารออมสินประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว29สาขาสำหรับสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานสาขาที่ต้องปิดทำการชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง6สาขาเขตคลองจันทร์7สาขาเขตมีนบุรี6สาขาเขตจตุจักร2สาขารวมถึงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตบางเขนเขตหลัก4เขตลาดบุรณะอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเขตและอำเภอละ 1-2 สาขาทั้งนี้การปิดให้บริการดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักโดยทางธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการให้บริการในพื้นที่อื่นๆและจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียรวมถึงกรุงริยาดและเมืองคามิดมูชัยพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดดันกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมย้ำถึงจุดยืนของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เห็นกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอินฟลูของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เอามาแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด
1: ัง
0: นั้นการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องบอกว่าก็ชัดเจนแล้วก็แม่นยำ
1: คือสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่ากรมอุตุมีหน้าที่ในการคาดการณ์จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาแล้วว่าจะเกิด1 2 3 4อย่างไรนะครับแต่ว่าจะไปให้ลงรายละเอียดว่าตรงนี้อย่างกรุงเทพน้ำจะท่วมจุดนี้ขึ้นมาสักประมาณกี่เมตรคือกรมอุตุเขาจะมีข้อมูลทางพยากรณ์อากาศแต่ไม่มีข้อมูลในเชิงลักษณะว่าพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงแล้วก็เตือนไปกว้างๆไม่ได้บอกว่าเอาดินแดงตรงแยกดินแดงนะพื้นที่ต่ำน้ำจะท่วมขึ้นมาการระบายน้ำคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยจริงๆเรื่องเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่ซึ่งกทม.เองก็เตือนเหมือนกันเตือนตลอดเหมือนกันเราต้องรับฟังตรงนี้หลายๆข้อมูลประกอบกันแต่หลายคนเป็น FC กรมอุตุเขาก็สามารถอ่านแผนที่เขาไปดูเรดาร์นี่ผมก็เข้าไปดูนะเนี่ยเราเห็นเลยกลุ่มฝนจะหมุนไปทางไหนใช่ไหม
0: นะฮะอันนี้ก็ดีครับเราจะได้ถือว่าเป็นทักษะของเราไปด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเข้าไปติดตามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยขับรถไปครับ
1: การ
0: ปฏิบัติครับแล้วปรากฏว่าเอาก็จะได้บางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติฝนตกเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำมันเจิ่งนองเข้ามาเนี่ยเราควรจะขับรถลุยน้ำอย่างไรเพื่อปลอดภัย
1: ข้างหน
0: ้
1: าแล้วตอนนี้คือโอ้โหทำไมน้ำมันสูงประมาณขอบยางแล้ว
0: ครับ
1: ไปดีไหมคุณบินอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: นั่นฮะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาให้ข้อสังเกตกับคุณผู้ชมนะครับที่จะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับว่าควรจะขับรถอย่างไรให้มีความปลอดภัยดีนะคร
1: ับ
0: มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับพี่อ๊อฟครับเขาบอกว่าควรจะสังเกตนะด้วยสายตาเปล่าของเรานี่แหละสังเกตระดับความสูงของน้ำครับไม่ควรที่จะสูงกว่าระดับของท้องรถหรือประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะครับเขาบอกว่าถ้ามันสูงกว่าระดับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยเข้าห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดระบบไฟช็อตได้นะครับดังนั้นขับไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าคันข้างหน้าบางครั้งเรามองตัวเองไม่เห็นนะคันที่เราขับไม่เห็นแต่ข้างหน้าเราเห็นแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันปริ่มท้องรถหรือว่ามันสูงกว่าประมาณครึ่งล้อรถแล้วเนี่ยนะครับก็อาจที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะขับรถผ่านต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่สองครับข้อที่สองก็บอกว่าให้ชะลอความเร็วควรที่จะลดความเร็วแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำในการขับขี่เพราะว่าถ้าขับรถความเร็วสูงอันนี้โอ้โหอาจจะเกิดการเสียการทรงตัวได้นะครับและอาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและควรที่จะลดความเร็วลงอีกเมื่อมีรถเนี่ยสวนมาทำให้เกิดการปะทะแล้วมันเกิดคลื่นน้ำน่ะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
1: อันตรายอาจจะไปทำให้ผู้สัญจรข้างเคียงเนี่ยได้รับอุบัติเหตุได้นะครับอย่างที่สามครับถ้าท่านจะลุยจริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ควรลุยนะถ้าเห็นระดับน้ำสูงแต่ถ้าท่านจะลุยจริงๆนะท่านต้องปิดแอร์รถยนต์ขณะขับลุยน้ำนะครับเพราะว่าถ้าท่านลุยไปแล้วเนี่ยใบพัดมันทำงานมันจับปั่นน้ำเข้าไปสู่เครื่องยนต์ของท่านดังนั้นแล้วท่านต้องปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดกระจกนะแล้วก็ขับลุยไปอย่างที่สี่นะครับรักษาระยะเบรกให้มากขึ้นเพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นแล้วก็สามารถกะระยะในการเบรกเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการขับลุยน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกท่านลดลงเบรกอาจจะไม่อยู่ได้อันนี้สำคัญมากๆนะครับอาจจะถลายหรือหลุดออกนอกเส้นทางได้นะครับ
0: ครับอันที่5นะครับก็บอกว่าควรที่จะเหยียบเบรกย้ำๆนะอันนี้ก็สำคัญให้เหยียบเบรกย้ำๆเบาๆเพื่อที่จะไล่น้ำหลังจากที่เราอาจจะผ่านจุดที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ควรเหยียบเบรกแบบย้ำๆเบาๆเพื่อไล่น้ำออกด้วยนะครับจากระบบของเบรกนั่นเองนะครับและอันที่6ถ้าเกิดโชคร้ายครับคุณปฏิพัทธ
1: ์ครับ
0: เครื่องยนต์ดับถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับเขาบอกว่าอย่าสตาร์ทรถใหม
1: ่
0: เพราะว่าหากสตาร์ทรถใหม่ตรงบริเวณที่น้ำมันท่วมสูงเนี่ยก็จะยิ่งทำให้น้ำเนี่ยเข้าเครื่องยนต
1: ์
0: หลังจากนั้นก็อาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็น6ข้อที่เรานำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องขับรถลุยน้ำในช่วงของน้ำท่วมนั่นเองนะครับมีคุณผู้ชมนะครับจากเพ พชรบุรีนะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับฝนหยุดตกแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 นนะครับยังไม่มีรายงานน้ำท่วมซึ่งท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในกรณีที่อาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่นั่นเองนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันเข้ามาด้วยนะครับทาง NBT ของเรานะครับเป็นเพจของเรานั่นเองนะครับ
1: ครับก็เป็นช่องทางในการรับเรื่องต่างๆผู้ชมสื่อสารกับเราได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook หรือแม้แต่โทรศัพท์คู่สายที่เราแจ้งไปนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการขับขี่นะครับเน้นย้ำนิดนึงข้อ1 คือสำคัญสุดท่านต้องสังเกตถ้าน้ำมันสูงอ่ะไม่ต้องไปอันนี้สำคัญข้อแรกเลย
0: ต้องดูข้างหน้า
1: ไม่ไปดีที่สุด เห็นเพื่อนถอยแล้วเราก็จะไปก็ใช่กระไรอยู
0: ่
1: ก็ไปดับกลางทางเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่และที่สำคัญนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทางสะท้อนมาถึงพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าการไปจอดบนทางด่วนคุณวัศกร
0: ยังไงฮะ
1: เขาอยากให้มีทั้งตอนนี้หน่วยทหารลงพื้นที่แล้วแหละนะครับว่ากระจายต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยดูทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเพราะปี54ถ้ายังจำกันได้ไปจอดตามทางด่วนใช่ไปจอดทางด่วนหรือแม้แต่สะพานเนี่ยมีพวกมิจฉาชีพฮะ
0: พี่มิตรมาเลย
1: ไปทุบกระจกคือตรงเนี้ยมันมีโทษซึ่งเราย้ำอยู่แล้วว่าถ้าคุณมาก่อเหตุในช่วงซ้ำเติมภัยพิบัติเนี่ยมันมีโทษเบิ้ลขึ้นมานะครับนี่เราย้ำเตือนแล้วแต่ว่าฝากนิดนึงพี่น้องประชาชนห่วงใยทรัพย์สินของท่านบอกว่าถ้าเขาไปจอดตามทางหรือทางยกระดับหรือแม้แต่ทางด่วนที่เปิดให้จอดเนี่ยหรือสถานที่จอดของทางราชการที่เปิดให้จอดอยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่าทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจะต้องปลอดภัยด้วยตอนนี้พี่ทหารรับเรื่องแล้ว
0: ร
1: ับเรื่องแล้วคิดว่าน่าจะมีการดูพื้นที่ตรงนี้เป็นสำคัญด้วยเพราะว่าเรามีบทเรียนจากปี54เหมือนกันว่าหลายคันถูกทุบกระจก
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ฝากถึงด้วย
0: ครับสำหรับการเปิดเรื่องราวในการร้องทุกข์ของเราก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ุณปฏิภาคครับที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับอย่างคุณเอ็มนะครับมีการสอบถามเส้นทางเข้ามาด้วยนะครับว่าทางสุขุมวิทระยองเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับทางเราก็แนะนำให้สอบถามได้เลยอันนี้ที่สายด่วนทางหลวงนะครับสอบถามน้ำท่วมที่1193นะครับที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ในขณะนี้เลยนะครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับก็มีคุณอัญชลีวิริยมนตรีนะครับก็ติดต่อประสานงานเข้ามาอยู่ที่รามคำแหง 26/2 นะครับบอกว่าโดนตัดไฟตัดน้ำดื่มเวลานี้หมดนะครับน้ำยังสูงต่อเนื่องซึ่งเหตุผลของการตัดไฟณเวลานี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง NBT ก็สามารถประสานเข้าช่วยเหลือนะครับติดต่อไปที่ทางกองทัพบกนะครับให้เบอร์ประสานไปที่ปภ.แล้วด้วยก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลประสานอยู่นะครับ
0: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถยังโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีคู่สายนะครับมีทีมงานของ NBT คอยรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่านในสถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราจะมาติดตามกันนะครับว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของสภาพของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเมืองกรุงเทพนะฮะซึ่งเขาต้องบอกว่ามีทั้งโบราณสถานมีทั้งบ้านเก่านะครับรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ก่อสร้างในขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรที่อาจจะเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: คุณบินครับ
0: ครับต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่ของกรุงเทพในวันนี้เนี่ยนะครับตกหนักในขณะนี้มันจะส่งผลกระทบกับโครงสร้างทั้งบ้านเรือนหรือว่าโบราณสถานต่างๆที่ในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะมากๆเลยอาจารย์มันจะส่งผลหรือเปล่าครับในลักษณะนี
2: ้ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นอาคารสมัยใหม่แต่ถ้ากลับเป็นโบราณสถานเป็นอะไรพวกนี้ครับก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับขึ้นอยู่กับว่าโบราณสถานนั้นมันผ่านสภาพมาเป็นยังไงบ้างนะครับคือโดยปกตินะครับความชื้นก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด

0: ปัญหากับโบราณสถานได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวัดวารามเรื่องต่างๆที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยครับตีความชื้นมันขึ้นไปทางผนังครับแล้วก็ไปทำความเสียหายกับจิตรกรรมพวกนั้นได้ครับกับในขณะเดียวกันบางทีกระเบื้องครับที่เราปูพื้นเนี่ยนะครับนี่ถ้ามันโดนน้ำโดนความชื้นมากๆพวกนี้มันขยายตัวครับแล้วบางทีมันก็ทำให้พื้นระเบิดได้ครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับคือเราเห็นสภาพในพื้นที่กทมผังเมืองเอาพูดจริงตามตรงก็คือผังเมืองกับสถาปัตยกรรมที่มันพัฒนามาอาจจะมีการสร้างบ้านเรือนที่อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นว่ามีใต้ถุนสูงให้น้ำระบายผ่านได้ตรงนี้เราจะสามารถที่จะพัฒนาในอนาคตได้ไหมครับหรือว่าตรงไหนที่จะต้องเป็นแนวแนะนำของอาจารย์ครับในมุมมองของเรื่องของการสร้างบ้านในอนาคตต่อไปนี้ด้วยครับ
0: ครับคือโดยปกติครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่มีพื้นที่ที่มันก็เรียกว่าซึมน้ำได้นะครับอันนี้ถ้ามันแต่ละที่เรามีพื้นที่ที่มันซึมน้ำได้มันก็จะช่วยเยอะ
1: ครับ
0: ซึมน้ำในที่หมายความว่าเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราก็มีกฎหมายบังคับนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย1คนต่อ1ตารางเมตร
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันน้ำมันซึมลงไปได้บ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเรามีพื้นที่สีเขียวที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับต้นไม้มันก็ช่วยชะลอน้ำไปส่วนนึงนะฮะกับอีกอันนึงเราบังคับอาคารพวกนี้ให้มีเค้าเรียกว่าบ่อหน่วงน้ำฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝนตกหนักๆเนี่ยให้เก็บในบ่อพวกนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะปล่อยออกไปคือเต็มที่แล้วค่อยปล่อยไปข้างนอกฮะเพราะนั้นอันนี้ครับมันอาจจะแอพพลายประยุกต์ใช้สำหรับตัวอาคารขนาดใหญ่อย่างเดียวน่าจะไม่ได้แล้วฮะมันอาจจะต้องมาใช้กับบ้านเรือนด้วยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้อาจจะต้องดูกันในระยะยาวเพราะว่าไอ้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันก็คงจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆนะครับอย่างครั้งเนี้ยนะครับอยู่ดีๆฝนมันตกหนักขนาดนี้จากร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเคยเจอนะฮะส่วนใหญ่จะเจอจาก depression ใช่ไหมฮะที่เวลาจากพายุอื่นอ่อนตัวอ่อนกำลังลงแล้วก็เป็น depression เนี่ยถึงจะตกหนักขนาดนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าร่องทางนี้มันยาวมากนะมันดูดความชื้นมาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยถือว่าจริงๆแล้วตัวอากาศแบบนี้มันน่าจะเกิดบ่อยครับเราอาจจะต้องปรับเมืองของเราให้มันเรสิแลนซ์มากขึ้นครับคำว่าสามารถจะรับมือกับพวกนี้ได้นะครับโดยอาจจะต้องมีเรื่องของคูคลองก็ต้องทำให้ดีครับ
1: ค
0: ือสามารถจะระบายน้ำได้ดีเพราะเอิญเดิมมันไม่มีระบบของมันนะครับแต่เราก็ถมไปเยอะนะครับเพราะไอ้คูคลองพวกนี้พอถมไปเยอะเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าน้ำก็ระบายไปไหนไม่ได้ครับมันก็ทำให้ท่วมบนผืนดินจริงๆคลองมันเป็นระบบหน่วงน้ำอย่างหนึ่งด้วยนะครับ
2: อาจารย์ครับเคยมีการสำรวจนะครับพบว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเป็นเมืองที่อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมเมืองครับทีนี้กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงก่อนครับเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นครับเริ่มยังไงด
0: ีระบบคูคลองเนี่ยอาจจะต้องก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะต้องมาดูกันแล้วว่าการระบายน้ำเดิมเนี่ยที่มันไปไม่ได้เนี่ยมันติดขัดตรงไหนยังไงบ้างอาจจะต้องขุดคลองเพิ่มนะครับผมคิดว่านะเพื่อจะให้มันมีระบบระบายน้ำหรือมันเป็นท่อลอดใต้ดินไปเรื่องทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ในฤดูฝนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นนะครับเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราพยายามจะขุดเจ้าพระยาสองเห็นไหมฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยๆไม่ใช่ลงเจ้าพระยาอย่างเดียวมันอาจจะแบ่งน้ำออกไปทั้งอื่นลงทะเลได้ด้วยในตำนองนี้นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยฮะก็อาจจะต้องจำเป็นแล้วครับในเรื่องของนักผังเมืองกับวิศวกรที่ดูแลเมืองนะครับอาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าไอ้มันระบบเนี่ยมันติดขัดกันตรงไหนยังไงรองรับน้ำไม่ได้ยังไงอะไรทำนองนี้ครับ
1: ครับอาจารย์พอมีโมเดลจากต่างประเทศไหมครับที่เราเคยอาจจะศึกษาเทียบเคียงเลยว่าไอ้กรุงเทพอาจจะใช้โมเดลนี้ในการวางผังเมืองหรือแม้แต่จะขุดคลองที่อาจารย์บอกแต่ว่ารถลามาช้างเนี่ยยังต้องวิ่งอยู่คลองมันอาจจะไปอยู่ใต้ถนนหรือไปอยู่ใต้ตึกตรงนั้นมันพอมีจะมีโมเดลเผื่ออาจารย์ให้เป็นแนวคิดไหมครับ
0: จริงๆก็มีรูปแบบหลายแบบนะครับอย่างบางเมืองเนี่ยเขาก็อย่างในอิตาลีใช่ไหมครับก็อาจจะเนื่องจากเวนิสเนี่ยนะครับมันก็มีฝนตกประจำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เมืองนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับให้น้ำมันผ่านเนี่ยครับพอถึงเวลาน้ำท่วมเวนิสเนี่ยมันก็ท่วมนะแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็หลบอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็บางเมืองก็จะใช้วิธีให้แต่ละบ้านนะครับช่วยนะครับในการหน่วงน้ำนะครับอย่างบางเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้น้ำให้รถให้ที่จอดรถนะครับสามารถจะรับน้ำได้ประมาณสักไม่ท่วมมากนักไม่ถึงเข้าในรถนะครับแต่หมายถึงว่า1ใน3ของล้อเลยทำนองนี้นะครับอันนี้แต่ละบ้านถ้ามีก็ช่วยไปได้เยอะแต่ว่าสำหรับบ้านเราผมคิดว่าโมเดลพวกนี้มันอาจจะเอามาใช้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าอายุอยู่ทีเพราะว่ามันก็เสี่ยงอยู่นะครับเกิดบ้านไปทำแบบนั้นแล้วน้ำมัน

0: นมันก็ทีนี้เสียหายหนักเลยเพราะรถจมน้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมไปทดลองเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องมานั่งเริ่มคิดกันแล้วว่าในการออกแบบเมืองเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันอาจจะต้องดูเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหลักด้วยแล้วว่าจะระบายไปยังไงนะครับ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในระดับครัวเรือนอาจจะทำยากแต่พอจะมีแบบว่าในเบื้องต้นไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราก็เห็นมาโดยตลอดแล้วนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยน้ำค่อนข้างจะท่วมมาเร็วมาแรงนะครับในการป้องกันบางครั้งก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะครับในการขนย้ายขนของเนี่ยฮะถ้าจะให้แต่ละบ้านเนี่ยนะครับได้เริ่มก่อนแล้วกันในการที่จะดูแลบ้านตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องสร้างบ้านใหม่ในระดับแรกควรจะต้องทำยังไงดีกับบ้านตัวเองเพื่อป้องกันตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ผล
0: ผมว่าอาจจะต้องเริ่มมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำที่มันสามารถจะซึมได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำมันค้างอยู่ตามกิ่งก้านลำต้นใบเยอะนะครับสำหรับใบยืนต้นใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแล้วมันก็พอถึงเวลามันก็ระเหยไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าจะช่วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นนี้แต่ว่ามันเป็นปัจจัยน้อยมากครับผมว่าทำแต่ละคนทำเนี่ยคงน่าจะลำบากนะมันอาจจะต้องมองในภาพรวมอย่างมากกว่า
1: คร
0: ับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาหลายแบบนะครับน้ำเหนือหนุนไล่ลงมาก็แบบ
2: น้ำหนุน
0: น้ำฝนตกเฉพาะที่อย่างเงี้ยก็แบบนึงนะครับซึ่งมันก็เอาแน่ไม่ได้ว่าน้ำมันจะมาจากไหนแน่ครับเพราะนั้นเนี้ยระบบการระบายน้ำมันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะฮะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยทำไงให้น้ำมันไปถึงได
1: ้
0: ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราดูว่ามันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรแต่ว่าระบบมันเหมือนกับมันยังไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร
1: ่
0: ทำไงจะให้มันต่อเนื่องกันได้เลยทำนองนี้นะครับ
2: ครับก็เห็นว่าท่านผู้ว่าก็พยายามเร่งอยู่ให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพวันนี้เห็นท่านผู้ว่าใช้คำนี้เหมือนกันครับเมืองพื้นที่ฟองน้ำที่เป็นสปอนซ์ซิตี้เหมือนกันอาจารย์พวกเหล่านี้ก็คือบรรดาสวนบรรดาพื้นที่สีเขียวแล้วก็แก้มลิงทั้งหลายในกทมอาจจะมีน้อยไปใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะมันต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณ9ตารางเมตรต่อคนนะ
1: ครับ
0: แล้วในขณะที่ตอนนี้เราบังคับคอนโดแค่1ตารางเมตรต่อคนนะฮะวันนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในการที่จะทำให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้ฮะ
1: ครับอาจจะต้องมองไปถึงการที่จะต้องแก้กฎหมายหรือว่าต้องไปบังคับในลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ถึงสามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในมุมมองของอาจารย์
0: อาจจะมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องลองดูอย่างเช่นเรื่องของการกักเก็บชะลอน้ำของแต่ละบ้านเลยทำนองนี้นะครับหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นปลูกต้นไม้อย่างเดียวละมันอาจจะต้องมีตัวแหล่งน้ำหรือมันมีที่เก็บน้ำใต้ดินอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมอยู่ใต้ดินใต้สวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำได้นะครับในขณะเดียวกันในระดับเขาเรียกไมโครสปอนเนี่ยนะครับในเรื่องของสวนบนอาคารเนี่ยว่าพวกนี้กรีนรูฟหรือว่าไอ้ผนังสีเขียวหรือใช้บล็อกปูพื้นที่มันซึมน้ำได้เลยทั้งนองเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างนึงค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คิดว่ามันต้องทำทั้งระบบอะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีกรรมการมาดูเฉพาะผมคิดว่าเราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดเลยสักทีมันควรจะมีการตั้งกรรมการแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ได้แล้วนะครับ
1: ในฐานะ
0: เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับในฐานะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับทุกเขตเลยนะพี่อ๊อฟนะในพื้นที่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมต่างๆที่อาจจะมีความอ่อนแออ่อนไหวนะครับในการที่ถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันอาจจะเกิดความเสียหายดูแลเป็นพิเศษมีพื้นที่ไหนที่อาจารย์ให้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับในกรุงเทพ
0: ในกรุงเทพใช่ไหมครับผมว่าก็ต้องเป็นโซนที่เป็นวัดวาอารามเก่าแก่ทั้งหลาย
1: ครับ
0: ซึ่งกระจายถ้าจะบอกเป็นโซนจะคงยากนะโดยเฉพาะวัดที่อาจจะมีจิตรกรรมฝาผนังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าวัดที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วน้ำมาท่วมขังได้นานๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่าอย่างบางวัดนะครับก็มีการเขาเรียกดีดอาคารขึ้นนะฮะให้สูงขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อจะให้พ้นนะครับอย่างวัดประดิษฐารามเงี้ยนะครับก็มีการดีดพุทธรูปปางสายญาติอะไรเงี้ยซึ่งเคยน้ำท่วมอยู่เป็นประจำในสนองเนี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆดูจะบอกเป็นโซนเนี่ยคงน่าจะยากเพราะมันกระจายกันอยู่ครับกับอีกอันก็คือบริษัทที่เป็นไม้ครับ
1: อันนี้
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายหน่อยเพราะว่ามันเนื่องจากว่าไม้เนี่ยกับน้ำเนี่ยนะครับบางทีก็อยู่ถ้าท่านไม้มันแช่น้ำตลอดเวลาไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่นี่มันแห้งแล้วเปียกแห้งแล้วเปียกเนี่ยอันนี้อันตรายฮะก็พวกนี้ก็ต้องดูเป็นพิเศษเหมือนกันครับ
2: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางแล้วได้เห็นการเฝ้าระวังในอีกมุมนึงที่ภาครัฐอาจจะต้องเสริมเข้ามาและพี่น้องประชาชนอาจจะต้องสังเกตสังกาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานหรือแม้แต่บ้านเก่าที่ใช้มานานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ

0: ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ
1: ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับเรื่องของโบราณสถานนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันสร้างขึ้นมานานแล้วพี่อ๊อฟแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมในลักษณะนี้มันก็ส่งผลกระทบนะรวมถึงบางแหล่งเนี่ยอาจจะไปขัดขวางทางน้ำด้วย
0: แล้วก็ตกแช่แบบนี้ผู้ชม2วันติด3วันติดอย่างนี้แล้วเผื่อโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือแม้แต่บ้านเรือนที่สร้างมานานแล้วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอนาคตครับก็ฝากเป็นโจทย์ที่จะให้มีการปรับแล้วก็แก้ไขเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนโดยตลอดเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีใต้นะครับ
2: ใช่ครับมีคุณเตยนะครับจากซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6ที่บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีครับคุณปฏิพัฒน์พี่อ๊อฟ
0: ครับ
2: ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านคุณเตยเนี่ยน้ำท่วมเข้าบ้านด้วยนะฮะท้ายซอยมีเครื่องสูบน้ำแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาไม่น้ำไม่สูบแล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องทำงานแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณเตยต้องการให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานของเรานะครับก็ได้มีการโทรประสานไปยังเทศบาลนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับซึ่งทางเทศบาลนนทบุรีก็ประสานเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด้วยครับครับ
0: ครับนอกจากนี้ก็มีเคสของคุณเอ็มนะครับโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพราะหลายคนจะเดินทางนะครับโดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทระยองมีน้ำท่วมตรงไหนผู้ชมโทรเข้ามาถามเราได้เราก็แนะนำต่อนะครับว่าตรวจสอบเส้นทางจากกรมทางหลวงนะแล้วก็มีสายด่วนตรวจสอบได้ว่าเส้นทางไหนน้ำท่วม1193ตอนนี้ผู้ชมโทรไปแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วทาง NBT ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: ครับส่วนทาง Facebook นะครับมีทางคุณตุ๊กนะครับนนทบุรีบอกว่าผู้ว่าเชษฐานะครับได้มีการสั่งการให้เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
2: โอ้นี่ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วนะครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสั่งสูบน้ำเลยนะครับดูแลทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับมีคุณชาครับจากนวมินบึงกลุ่มครับพี่อ๊อฟครับสอบถามเรื่องของกระสอบทรายเข้ามาซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการติดต่อประสานไปที่เขตบึงกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: อย่างเรื่องกระสอบทรายคนโทรเข้ามาเยอะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดแล้วมีน้ำเริ่มที่จะเอ่อเข้าบ้านหลายเขตนะครับท่านผู้ว่าประกาศไฟพิบัติทุกเขตแล้วนะครับตอนนี้ทุกเขตเองมีศูนย์บัญชาการและมีศูนย์พักพิงพี่น้องประชาชนเขากรอกกระสอบทรายไว้สำรองท่านประสานได้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ท่านนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่กทมได้ทุกเขตเลยนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนคุณบุ๋มนะครับโทรเข้ามาประสานคุณบุ๋มนี่อยู่ลาดกระบังอยู่ในหมู่บ้านบอกว่าที่บ้านนั้นมีเด็กมีคนแก่อยู่ในบ้านนะครับต้องการความช่วยเหลือตอนนี้โทรมาปรึกษา NBT เราให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทาง NBT แนะนำไปถึงการติดต่อไปที่สายด่วน155ของกทม.แล้วก็มีเบอร์ประสานไปที่ทางกองทัพบกด้วยเพราะตอนนี้ทางกองทัพบกเองก็มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตามพื้นที่ทุกเขตแล้วเหมือนกันนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ0818522075นะครับตอนนี้มีการโทรประสานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับส่วนมีอีกหนึ่งข่าวครับน่าสนใจเลยนะครับคุณปฏิพัฒน์ครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศนะครับได้ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศก็ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือนะครับให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ82ปีครับพี่อ๊อฟครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งในการนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเขาก็เลยมีการนี่ฮะจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศแล้วก็กำลังพลรวมถึงยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวนะครับที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์นะครับที่ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยนี่ดูสิฮะไปช่วยกันนะครับขนย้ายคุณยายอายุ82ปีเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความปลอดภัยด้วยเนี่ยนะครับ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะครับหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทางกองทัพอากาศเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทำงานสำเร็จรู้เรื่องดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ก็ส่งกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็รวมด้วยช่วยกันส่ง ข่าวสารดีๆในเชิงบวกที่ว่าคนไทยเราสามัคคีกันในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเข้ามาเยอะๆเราจะได้สะท้อนภาพนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยอยู่ณเวลานี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ครับต้องบอกว่าไปกันครบทีมเลยนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนทางด้านของการดูแลสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับระดับน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับกรมอุตุและเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกเมื่อไรอย่างไรแต่เมื่อตกลงมาแล้วนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรทางด้านของกรมชลประทานครับก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: โดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับที่สถานี C2 นครสวรรค์นะวันนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเหนือลงมาไหลผ่านตรงนั้นนะครับ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ที่ 16.94 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับยังมีภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็มีชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำนะครับบางแห่งตอนนี้ได้รับผลกระทบทางกรมชลประทานเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ว่างนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำไว้ชั่วคราวครับบรรเทาลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่เกินระดับ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหมายความว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวนะครับว่าระดับน้ำจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ต้องขนย้ายสิ่งของหรือไม่เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาจะแจ้งเตือนแต่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ประชาชนใน3จังหวัดอย่างอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาทางนี้นะครับกรมชลประทานเองก็ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมกับติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยช่องทางทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
2: ์
0: งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดพร้อมเป็นช่องทางในการสื่อสารท่านเข้าไปติดตามเพจของจังหวัดได้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์มีแดชบอร์ดนะหลายจังหวัดเลยครับตอนนี้รายงานเป็นระดับน้ำจังหวัดไหนมีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีความเสี่ยงน่ะก็จะไปติดตามสถานการณ์เรียลไทม์กันได้คร
2: ับ ใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรหมนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายเจเสศชัยเศษพร้อมด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายปัญญาชวนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองดีสามหรือว่าคลองดอนราวตำบลโรงเข้นะครับพร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์รวมถึงปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานชลประทานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ได้กำชับครับบอกว่าให้ทุกหน่วยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้มีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตลอดจนบริหารจัดการประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนั้นนะครับที่ท่วมขังในวันนี้นั้นนะฮะนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลสมุทรสาครเนี่ยอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับที่บ้านแพ้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับยังอยู่ที่สมุทรสาครนะคุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าราชการสมุทรสาคร ครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ต่อไปที่ตำบลคลองมะเดื่อที่อำเภอกระทุ่มแบนครับไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนพร้อมกับลุยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ป่วยติดเตียงให้มีการอพยพพ้นพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีครับนายอำเภอกระทุ่มแบนนายบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนั้นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ในพื้นที่จุดนั้นนะครับได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน13ครัวเรือนด้วยกันรวมกว่า30ชีวิตนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปช่วยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ประสานไปถึงท้องถิ่นท้องที่ดูแลให้ในจุดปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
2: ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่นะฮะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเทศบาลในแต่ละอปท.นะครับก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอสม.
0: อสม.นี้ลุยตามบ้าน
2: เขาจะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านหลังไหนมีกลุ่มเปราะบางซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกของภาครัฐนะครับที่ได้มีการนำเอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละมาเป็นหูเป็นตามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็จะได้รู้เลยว่าจะต้องอพยพหรือว่าดูแลใครก่อนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอธิบดีปภ.นะครับก็ได้มีการกำชับปภ.จังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะครับว่าให้ไปเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
2: ขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เร่งที่จะยกบังเกอร์ป้องกันโบราณสถานหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นนะครับมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับสภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีมวลน้ำที่ไหลมานะครับในภาคกลางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายธีรพัฒน์ขจมาศนะครับท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ครับปฏิพัฒน์นะลงไปพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็หลายอำเภอเลยนะครับที่ไปทั้งอำเภอเมืองอำเภอเสนา
0: ครับ
2: อำเภอบางบานอันนี้คืออำเภอหลักๆอยู่แล้วที่ท่วมเป็นประจำทุกปีทุกครั้งพักไฮบางไซบางปะอินด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย69ตำบลเลย500กว่าหมู่บ้านกับ300กว่าหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดังนี้ก็เลยกำชับให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยว่าต้องดูแลหน่
0: อ
2: ยลงไปดูซิว่าแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรถ้ามีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
0: เครื่องสูบน้ำเลย
2: ต้องสูบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอยุธยาโบราณสถานสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำเรื่องของการป้องกันโบราณสถานนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเร่งยกบังเกอร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันระดับน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมที่น้ำที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับวัดธรรมารามส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดำเนินการที่วัดพนังเชิงวรวิหารนั่นเองนะครับ
0: วันนี้ตลอดทั้งวันท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านดูแลเขตตรวจราชการในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาท่านลงพื้นที่ไปถึงจุดนะครับแล้วก็ไปกำชับสั่งการนะครับให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็ประชุมด่วนนะจากประเทศอังกฤษท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายประเทศแต่ท่านติดตามโดยตลอดและให้ความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยโดยตลอดนะครับท่านได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารเต็มที่และท่านประชุมออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีผลกระทบเนี่ยให้ดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้ท่านนายกจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราเกาะติดกับ NBT ไปเรื่อยๆท่านนายกจะไปประชุมทันทีที่ปภ.แล้วก็จะมีลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยเหมือนกันท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงนะครับมาดูสลับมาดูตรงข้อที่พี่น้องประชาชนโทรมา
2: ที่รายการของเราร
0: ายการของเราอย่างคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเทียนสวัสดิ์ท่านนี้อยู่ที่เขตสะพานสูงกทม.ตรงนี้ก็ท่วมเยอะนะอยู่ที่หมู่บ้านเคหะธานี4ซอย55เขตสะพานสูงนะครับร้องเรียนบอกว่าน้ำท่วมสูงมิดรถกระบะที่จอดไว้แต่ตอนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับมีคนมาช่วยนำเข้าบ้านเป็นหน่วยทหารนี่แหละครับแล้วก็ต้องการรถยก ูงนะมาช่วยผู้สูงอายุวัย90ปีดูแลเป็นสโตรกด้วยนะครับตอนนี้ประสานมาที่ NBT ของเรา NBT ประสานต่อไปแล้วแล้วก็นำเรื่องนี้แจ้งไปที่สบก.ของกองทัพบกนะครับลงคิวไว้แล้วและตอนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณวาสนาที่เขตสะพานสูงนะครับ
2: ครับส่วนคุณดำนะครับก็มีการโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับสอบถามเส้นทางนะครับไปทางสมุทรสาครว่าทางไหนน้ำท่วมยังไงหรือไม่นะครับทางเราก็มีการแนะนำนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเลยนะครับให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อท่านใดจะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพนะครับแล้วกลัวเห็นบางท่านบอกว่าโอ้
0: ไม่แน่ใจ
2: เห็นในภาพข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมหรือเปล่าโทรไปได้เลยนะครับสายด่วนได้ที่5เบอร์หลักนะครับกรมทางหลวงนะฮะ1586กรมทางหลวงชนบทนะครับ1146เหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้191แน่นอนโทรได้นะครับสายด่วนจราจร1197นะครับแล้วก็ตำรวจทางหลวงที่1193นะครับอันนี้เป็นสายที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับ
0: อัปเดตตอนนี้กลุ่มฝนถ้าผมดูตามเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กทม.นี้เบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไปตกแถวแถวภาคตะวันออกเข้าไปทางคลองด่านบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเหล่านี้มันจะหมุนขึ้นไปนะครับแต่ว่าจุดศูนย์กลางของไอหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ไอกลุ่มฝนหลักกลุ่มฝนใหญ่เนี่ยจุดกลางตอนนี้เขาอยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแล้วก็หมุนมันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยกรุงเทพจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกจากที่ท่านผอ.สราวุฒิแจ้งก็คือในช่วงสักประมาณตีสี่ตีห้าดังนั้นแล้วอาจจะเฝ้าระวังไปตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คาดการเบื้องต้นเท่านี้แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้แต่ว่าการช่วยเหลือยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างคุณทัชชัยธนกิจครับโทรมาบอกว่าแฟลตคลองจันทน์เนี่ยตรงนี้มีภาพออกมาเยอะ
2: ยังไง
0: น้ำท่วมโอ้มิดคันรถเลย
2: คันรถเลย
0: ใช่แฟลตคลองจันทน์แถวแถวแยกนิด้าน
2: ะ
0: ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ต่ำครับหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำระดับถึงคอนะแล้วก็ไฟฟ้าถูกตัดต้องบอกแบบนี้ว่าไฟฟ้าพอตัดแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัย จำเป็นต้องตัดไฟนะครับแต่ว่าการดูแลช่วยเหลือตอนนี้เราประสานทาง NBT ประสานช่วยแล้วนะครับทางกองบรรเทาสาธารณภัยของกทม.โทรไปประสานแล้วแล้วก็กรมกิจการทหารบกก็โทรไปประสานแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพสดๆณเวลานี้ครับนี่เป็นเรดาร์สดๆของกรมอุตุนิยมวิทยาไอ้ตัวสีเหลืองสีเขียวนี่คือกลุ่มเมฆอันนี้เรียลไทม์นะ
2: ครับเรียลไทม์เลยใช่ไหมฮะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้สีเขียว
0: โอ้พอไม่มีสีเขียวหรือกลุ่มสีเหลืองในกทม.เนี่ยนั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับอาจจะมีผุบๆโผล่ๆบ้างในกลุ่มเมฆที่อาจจะเป็นสีเขียวในบางเขตของกทม.นะครับ
2: ครับ
0: ก็จะเป็นจุดที่มีฝนน้อยลงนะครับส่วนฝนมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นไปนะครับไปอยู่ทางนุ่นนครพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนั้นขึ้นไปทางอุทัยลพบุรีนะครับในหลายจุดที่จะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับสระบุรีในบางจุดภาคตะวันออกอย่างชลบุรีตอนนี้พัทยาก็ไม่มีฝนแล้วนะครับตามเรดาร์แต่จะไปอยู่นู่นนะทางขอบแถวปราจีนบุรีสระแก้วนะครับทางจันทบุรีตราดตรงนี้ท่านผอ.สราวุธก็แจ้งเตือนอยู่เหมือนกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีฝนตกนะแต่ตอนนี้ถ้าดูตามเรดาร์นะปัจจุบันเมฆฝนในกทม.มีน้อยมากครับ
2: ครับ
0: มีน้อยมากอาจจะมีเนี่ยอาจจะมีผุบๆโผล่บ้างทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ว่าจะเป็นโซนที่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วตอนนี้ดังนั้นเร่งระบายน้ำเลย
2: นั่นแสดงว่าที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนะครับว่าค่ําคืนนี้สักเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักลงมาอันนี้ถ้าดูจากเรดาร์ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณปฏิพัฒน์บอกนะครับแล้วก็พวกเราก็เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสีเขียวๆในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยน้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับดังนั้นในขณะนี้ก็ถือว่าเบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพด้วยนะครับ
0: ครับก็เน้นย้ำคุณผู้ชมนะก็ยังเกาะติดในพื้นที่ถ้าตรงไหนแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่น้ำยังท่วมอยู่หรืออาจจะระบายช้านะครับก็ขาดข้าวปลาอาหารหรือว่าการจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกมีผู้เปราะบางป่วยติดเตียงท่านโทรมาได้ที่ NBT ของเรานะครับขึ้นหมายเลขคู่สายให้หน่อยนะครับ5คู่สายของเราที่จัดรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ในหลายพื้นที่เองก็มีปัญหานะ นะครับฝนบางแล้วแต่ว่ายังต้องการความช่วยเหลือท่านโทรมาได้022754016ครับ022754035ครับ
2: 0922468735 0922468739แล้วก็0922468705นะครับอันนี้เป็นช่องทางที่สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแจ้งเหตุทางออนไลน์นะครับก็ได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ NBT-NBT ภาษาไทยนะครับรวมถึงที่ NBT Connect ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะครับที่เราเปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในยามวิกฤตลักษณะนี้ครับ
0: ต้องยืนยันว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็ประชุมด่วนนะครับหลายพื้นที่ก็ประชุมกับท่านนะครับท่านผู้ว่ามีการสั่งการสทนชท่านนายกติดตามโดยตลอดเดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงไทยพรุ่งนี้นะครับ
2: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทาง NBT ของเรานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนจึงมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าการประชุมอย่างที่คุณอ๊อฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นการประชุมทางไกลจากลอนดอนนะครับก่อนที่ท่านจะบินกลับไทยมีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ย้ำการทำงานแบบต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับมีการเปิดทางเรื่องของงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของเรื่องนี้นะครับมีการพิจารณานะครับให้ส่วนราชการเนี่ยลองดูเรื่องของ work from home เพื่อลดการเดินทางเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บริหารน้ำอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นภาพ10:20 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งบอกว่าช้ากว่าไทยเนี่ย6 ชั่วโมงท
0: ่
2: านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ระหว่างภารกิจที่ต่างประเทศแต่ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงฝ่ายเดียวคร
0: ับ
2: แต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานแล้วก็ขอย้ำเป้าหมายให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับท่านนายกกล่าวแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนแล้วก็ข้อจำกัดของระบบการระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำเรื่องของสาธารณภัยชนประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนคร
0: ับ
2: พร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะครับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ศูนย์พักพิงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นเองนะครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ท่านได้รับรายงานโดยตลอดตั้งแต่อยู่นิวยอร์กแล้วนะครับแล้วก็บินมาที่อังกฤษก็มีการประชุมถ้า10 โมงเช้าที่อังกฤษก็ประมาณ4 โมงเย็นบ้านเรานะครับก็กำชับแล้วก็เห็นแอคชั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่กันเต็มที่เลยทีเดียวดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวท่านนายกมาพรุ่งนี้นะครับและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางปภ.ได้เปิดเผยถึงเรื่องของที่การช่วยเหลือเยียวยานะครับกรมบัญชีกลางมีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่มอีก50 ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลื ือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างที่อยุธยาเนี่ยก็เร่งประสานช่วยเหลือประชาชนแล้วเหมือนกันครับท่านธีรพัฒน์คชมาศครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวมีกราฟิกของเราเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้นะครับว่าให้การช่วยเหลือหลังจากมีการระบายน้ำลงมาเนี่ยนะครับทั้งในพื้นที่ของอยุธยาน้ำน้อยแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยลำคลองต่างๆด้วยที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: พระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วแล้วเงินทดรองราชการให้อำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงทางปภ.เองครับได้อนุมัติเพิ่มเติมนะครับได้ขออนุมัติไปที่มีการขยายวงเงินในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการช่วยเหลือไปที่กรมบัญชีกลางครับวันนี้ทางกรมบัญชีกลางครับได้อนุมัติลงมาแล้วครับนี่เป็นข่าวดีมากๆขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อมาบรรเทาเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีก50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาซ่อมแซมต่างๆนะครับของทางภาครัฐที่จะดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทางปภ.เองจะเร่งประสานไปถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับให้สามารถเบิกจ่ายช่วยเหลือตามเงินที่มีการขยายวงเงินเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับนี่ดูแลเรื่องของหลังน้ำลดด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี
2: ้
0: คาดว่าในหลายจุดของกทม.เองเนี่ยความเสียหายมันจะได้เห็นชัดขึ้นอย่างรถลาต่างๆที่จอดแช่น้ำอยู่นะครับก็เนี่ยอันนี้จำเป็นนะต
2: ้
0: องเข้าไปดูนอกจากบ้านแล้วรถซึ่งเป็นทรัพย์สินจอดแช่น้ำเสียหายหลายคันทางกระทรวงแรงงานเองก็สั่งเหมือนกันท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สั่งไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถ
2: เตร
0: ีย
2: ม
0: พร้อมไปแล้ว
2: ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้ำจิตน้ำใจต้องมีนะในช่วงที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าในน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีน้ำใจที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเซาเนี่ยเจ้าของร้านยำเจอฝนตกหนักเลยครับ
0: คร
2: ับครับนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนี่ยทำอาหารกว่า200ชุดแล้วก็ประสานกู้ภัยเนี่ยนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยโอ้โหน้ำจิตน้ำใจนางสาวช่อทิพย์สิริวัฒน์วิบูลนะครับอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำแก้วลายนมโตนะครับได้มีการนำอาหารเนี่ยกว่า200ชุดเลยนะครับทั้งส้มตำแล้วก็ยำมาม่าหมูยอประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับที่จุดวินทวงช่วยนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดิมทีได้เตรียมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการเปิดร้านขายอาหารนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงได้นำเอาวัตถุดิบที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะครับมาปรุงแจกให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองดูสิน้ำจิตน้ำใจ
0: คนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ
2: นะครับก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพี่ออฟครับอันนี้ต้องบอกแล้วสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนเพราะว่าเขากำลังจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่27กันยายน2569
0: พรุ่งนี้ใช
2: ่ไห
0: ม
2: ใช่ฮะแต่พอเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมครับจึงได้มีการขอแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากที่เดิมเนี่ยกำหนดไว้วันอาทิตย์นะครับเป็นจากเดิมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอย่างที่เราทราบกันเลยก็คือสถานการณ์ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยทางปภ.กระทรวงมหาดไทยก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนจากเดิมนี่แหละนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ครับคุณ
0: ครับครับนะครับก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกันตนนะครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวแจ้งจากการรถไฟนะครับเรื่องของการปรับแผนการเดินรถนะครับก็ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะถ้าจะโดยสารรถไฟไปพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปรับแผนการเดินรถคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: เรื่องของสายเหนือหลังน้ำท่วมนะครับบริเวณสันรางย่านสถานีหัวงิ้วนะครับขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงพร้อมกับงดการเดินทางรถ ทางไกลอีก9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นะครับมีเอาย้ำกันหน่อยมี5ขบวนนะนะครับนี่ตามกราฟิกอาจจะแคปไว้แล้วก็ไปขยายดูได้แต่ผมอ่านให้ฟังอย่างนี้นะครับคือ1ก็คือขบวนรถเร็วที่111นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยเมื่อถึงสถานีบ้านตาคลีเนี่ยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีบ้านตาคลีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินต่อนะเดินรถต่อไปที่นะครับสถานีปลายทางเด่นชัยขบวนที่2นะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อถึงสถานีนครสวรรค์ก็จะมีนะครับการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์นะทางรถไฟเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกไปต่อที่สถานีนครสวรรค์ไปต่อที่บ้านตาคลีก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถไฟอีกรอบนึงมายังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนที่3ครับขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขนถ่ายผู้โดยสารรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ลงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน์โดยตรงเลยนะครับขบวนที่4รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8

0: นะครับคุณไกด์บอกว่าลพบุรียังฝนตกนะครับฝนตกอยู่เลยไม่หยุดเลยตอนนี้นะที่ลพบุรีก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับ
1: ค
0: ุณภาคภูมิฝั่งทนนี่แนะนำมาว่าผมใช้แอปเช็คน้ำครับนะมีการใช้แอปเช็คน้ำนะครับของจิสด้าซึ่งสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับพี่ปฏิพัท
1: ธ
0: ์ดูพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการดูกล้อง CCTV ได้
1: มีกล้องให้ดูสดๆเลย
0: เหมือนกับเข้าไปปุ๊บก็คลิกดูเลยว่าอยากจะดูพื้นที่ไหนดี
1: ผมก็โหลดมาเหมือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนกันจริงๆด้วยนี่เห็นไหมมีกล้องทำงานด้วย
0: นะฮะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของจิตด้านะครับซึ่งเขามีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาให้เราได้เห็นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับเรื่องของสถานการณ์ของน้ำสภาพน้ำที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างที่นะครับ
1: โหลดไว้ได้จะได้วางแผนถูกนะครับอย่างเช็คน้ำเช็คฝุ่นนี่มีตลอดนะ
0: อ
1: ย่างช่วงนี้ฝนตกก็เช็คน้ำกับจิสด้าตอนนี้ผมเช็คตอนนี้มีจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายจุดเลยทีเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ชมสามารถอัปเดตได้นะครับก็เป็นแอปของทางจิสด้าที่มีคนลองใช้แล้วเราการันตีคอนเฟิร์มนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณชาคริตนะครับได้โทรมาที่ NBT ของเราคุณชาคริตเนี่ยอยู่ที่เส้นปทุมนิคม MMC ก่อนที่จะถึงนวนครนะครับเส้นนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบก็คือนะครับมีน้ำท่วมในหลายจุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มีการประสานผ่าน NBT ไปที่กรมทางหลวงแล้วก็ชี้เป้าไปแล้วนะครับว่าจุดไหนมีจุดเสี่ยงบ้างทางคุณชาคริตก็โทรไปประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ายังต้องการที่จะขอข้อมูลต่างๆนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลท่านนะครับในยามที่สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะก็ต้องบอกว่ารายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะวันนี้เราเริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่พี่อ๊อฟนี่ตั้งแต่เช้าเลย
1: รอสแตนบายทันทีนะครับแล้วก็รายงานกันหลายจุดเลยตั้งแต่ช่วง10 โมงนะครับจนถึงเที่ยงแล้วก็ข่าวภาคหลักไล่เรียงไปจนถึงช่วงบ่ายต่อเนื่อง
0: ใช่แล้วครับ
1: นะฮะตลอดทั้งวันจนถึงณเวลานี้คือกำลังจะ5 ทุ่มเดี๋ยวมีข่าวภาคดึกคุณผู้ชมก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยพ
0: ื
1: ้นที่ไหนนะครับเขาจะมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องและพรุ่งนี้หลายคนก็ถามว่าเอาตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันว่าฝนจะตกอีกไหมเมื่อคู่เราเห็นเมฆสบายใจหรือยัง
0: ครับ
1: นะแต่ว่ามันก็ยังไว้ใจไม่ได้
0: มันยังเห็นเขียวๆอยู่นะครับเอาล่ะต่อ
1: ไม่ประมาทนะ
0: ตอนนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วหร
1: ือ
0: ว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการพิเศษของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับทุกๆคนนะครับเผื่อใครที่จะได้มี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิด

0: ตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา 15:00 น.ที่ผ่านมาถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชันMRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองแสนแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดและเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์บริการงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรและตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทั้งนี้ขอประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
5: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตานีอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
6: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกนิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมได้กำชับให้กับทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมกับระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจะตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจะตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้กับประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกและหน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
0: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำนะคะว่าเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับ การแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งแล้วผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังคงต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งรับมือน้ำท่วมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่นายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานการดำเนินงานของกทม.กับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่ากทม.ได้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนกว่า300มิลลิเมตรปริมาณน้ำประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเฝ้าระวังคลองสายหลักที่มีน้ำเต็มและบางจุดเอ่อล้นถนนสายหลักได้รับผลกระทบประมาณ13เส้นทางและได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลประชาชน โดยเปิดและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนขณะนี้มีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วประมาณ 4,200 คนโดยจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมจากการสำรวจเบื้องต้นพบครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 52,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกทม13แห่งพร้อมที่จะดูแลประชาชนนอกจากนี้ได้เสริมกำลังเข้าช่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและจุดที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากค่ะล่าสุดสำนักการศึกษากทม.ได้ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ223ล้านลูกบาทเมตรขณะที่ทางกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากฝนหยุดตกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมามากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
3: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าก็ว่าตัวหย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับเพราะนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2ถึงบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
1: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมและคลองพระขนงรวมถึงมีถนน13จุดถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงและแถวลาดกระบังค่ะ
0: ด้านกองทัพบกนะคะยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงในการดำเนินงานเชิงรุกโดยกองทัพบกได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกและวางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลางหมายเลข02-280-3977ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลขโทรศัพท์044-245-946ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือหมายเลขโทรศัพท์055-242-859และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคใต้หมายเลขโทรศัพท์075-383-405ค่ะ
1: ขณะที่กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนกระทรวงกลาโหมได้เข้าช่วยผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่บริเวณชั้นที่2ของบ้านย่านงามวงวานส่งถึงครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยในระหว่างที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนกรณีที่มีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงวาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรถบรรทุกจำนวน1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านและส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กับทุกทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมกับย้ำนะคะว่าทุกคำร้องขอทุกความช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะในสถานการณ์วิกฤตความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะกองทัพไทยนะคะโดยด่วนบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้าพักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์085-823-0952ค่ะ นอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติโดยมีเส้นทางเดินรถดังนี้นะคะฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิการทอร้านค้าสวัสดิการทอถึงตลาดสะพานใหม่และตลาดสะพานใหม่ถึงหอประชุมการตรัสค่ะขณะที่ฝั่งทุ่งสีกันนะคะก็จะเริ่มที่สน.ดอนเมืองถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมินทราธิราชโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงตลาดดอนเมืองและที่ตลาดดอนเมืองถึงสน.ดอนเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่หน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวอร์รูมคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีรวมถึงรถรับส่งผู้ประสบภัยสั่งทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตลอด24ชั่วโมงโดยขสมกได้จัดรถประมาณ20คันสำหรับการรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่สามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาชนสามารถแจ้งจุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านช่องทางของขสมกค่ะด้านกรมทางหลวงชนบทเตรียมรถจากปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและส่วนกลางเบื้องต้นรวม10คันพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าระดับน้ำสูงค่ะส่วนโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน22จังหวัด85เส้นทางรวม172แห่งได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำรถบรรทุกรถยกรถลากและเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่รังสิตดอนเมืองวิภาวดีรังสิตและศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและพิจารณาในการปิดช่องจราจรหรือปิดเส้นทางตามความจำเป็นค่ะด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่26กันยายนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดอาคารและลานจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรีเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายต่างๆรวมกันเปิดพื้นที่รองรับประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือประชาชนต้องเดินทางได้อย่างปลอดภัยและความช่วยเหลือต้องเข้าไปถึงประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านคมนาคมผ่านสายด่วน1256เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนและต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ับมารับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มวลน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและมวลน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงกว่า177มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาอย่างคลองมะเดื่อคลองวังตะไคร้และแม่น้ำนครนายกอย่างฉับพลันประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำสูงถึง 97% จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง4บานเพื่อความปลอดภัยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและรีสอร์ทในตำบลสาริกาและใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงฉับพลันจนประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนอพยพออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำนครนายกที่ล้นตลิ่งและมีปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคืนนี้เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนจังหวัดนครนายกจึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวและหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามลำน้ำในกรณีน้ำล้นสะพานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมกับสั่งการให้เร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำก่อนที่ระดับน้ำนั้นจะสูงขึ้นค่ะนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองรวมกับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอปากโมกมี2จุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนโดยให้เร่งเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเนื่องจากว่าในช่วง 4-5 วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มระดับขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานและในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างแนวคันกั้นน้ำชั้นที่2โดยที่ไม่รอให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะพยายามรักษาแนวคันกั้นดินชั้นแรกอย่างสุดความสามารถตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มระดับสูงสุดเกือบถึง2เมตรค่ะ
0: จากจังหวัดอ่างทองไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเร่งด่วนในการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าบริเวณชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลคลองมะเดื่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจำนวน13ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า30คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้สูงอายุ2คนรวมถึงเด็กเล็กซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงบริเวณพื้นบ้านและบางหลังน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านส่งผลให้ไม่สามารถพักอาศัยตามปกติได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมสั่งการให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพิ่มเติมทางนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยนำผู้พักอาศัยจากบริเวณบ้าน เรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดหาเต็นท์สำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงได้เคลื่อนย้ายไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านคลองสะพานดำเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่จากอส.อำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังบริเวณปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปักธงสีเหลืองบริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยค่ะและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีติดธงเหลืองไว้บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลมารวมกันที่แม่น้ำจันทบุรีและไหลต่อมายังคลองพักดีรำไพโดยมวลน้ำจำนวนดังกล่าวก่อนจะออกลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไกลจุดวิกฤตที่อาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำทางปภ.จันทบุรีจึงได้ดำเนินการปักธงสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวะอันตรายสูงสุดต้องอพยพประชาชนทันทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในพื้นที่ที่บ้านทุ่งตะโหนดตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมทหารเรือนาวิกโยธินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางในการเดินรถให้กับรถยนต์ที่ต้องฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมกางเต็นท์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนน้ำก็มีความลึกถึงระดับอกแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจะต้องเตรียมหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนมาช่วยกันนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยลึกที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่ลึกส่วนบริเวณถนนสายวังแช่มที่อำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยตั้งจุดเพื่อจะบอกเส้นทางหลบหลีกจุดน้ำท่วมตัดขาดและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริเวณบ่อบ้านประบึกแล้วก็ที่วัดพลวงค่ะขณะที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำเรือท้องแบนจำนวน4ลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงในบริเวณเส้นทางสะพานคลองลาวตัดออกบ้านหนองสีงาพร้อมกับนำอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่บ้านคลองเสาครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่บ้านพวาที่บ้านบ่อไฟไหม้และอ้างอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองและก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะ ทำให้น้ำก็เริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาบางบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าไม่ทันจึงได้มีการอพยพตามหลังออกมาวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าไม่ได้รับปากเรื่องของการปล่อยตัวค่ะในมิงออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมเรื่องนี้ในมิงออนไลน์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุนะคะว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเป็นข้อหาดังกล่าวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ในมีออนไลน์ก็ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะ
1: ส่วนผู้นำสหรัฐนะคะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านซึ่งก็ยื่นเงื่อนไขแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบใน7วันค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบในตะวันออกกลางภายใน7วันแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรายงานยังระบุด้วยว่าทรัมป์อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่2ฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ทรัมป์และสีจะพบหารืออีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประชาชนกว่า40ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุกำลังแรงผิดปกติที่คาดว่าจะพัดเข้าถล่มภูมิภาคดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นส่วนเทศกาลกลางแจ้งต่างๆถูกยกเลิกพร้อมมีคำแนะนำให้ผู้โดยสารเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทั้งสองท่านนะคะ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
4: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองที่8ในการแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะจากผลงานของกรีธานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะ
5: รอบชิงชนะเลิศนะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีซึ่งจะเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคะผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จค่ะซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยหลังจากก่อนหน้านี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรไปครองนะคะเหรียญเงิน400เมตรเป็นสุเลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสถิติ 44.99 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 45.22 วินาที ยังอยู่ที่กรีฑาเอเชียนเกมค่ะผลงานของบิวภูริพลบุญสอนล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายค่ะการแข่งขันกรีฑามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงแข่งขันในฮีทที่3และต้องบอกว่ายังไม่มีแววว่าจะแผ่วเลยค่ะวิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมี่โอกูโนเดนักวิ่งจากกาตาร์ซึ่งเคยทำเอาไว้เมื่อปี2014ที่การแข่งขันอินชอนเกาหลีใต้ลงอย่างราบคาบนะคะบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดค่ะพร้อมกับมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ต่อจากระยะ100เมตรชายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็กดทำสถิติไป 9.90 วินาทีด้วยค่ะขณะที่โอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ3ของฮีทที่2นะคะสถิติ 20.97 วินาทีแต่ว่าไม่ผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆสามารถที่จะติดตามรอเชียร์บิวภูริพลบุญสอนกันได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา 17:35 ตามเวลาบ้านเราขณะที่ผลงานของยกน้ำหนักวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายได้สำเร็จค่ะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักนะคะจอมพลังไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัล2รุ่นด้วยกันค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะคะเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2024ค่ะถ้าสเนชวีรพลทำได้ยกผ่าน3ครั้งรวดเลยค่ะสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลารามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือยกสถิติได้มากที่สุดนะคะ162กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่พิกัด159กิโลกรัมด้วยจากนั้นถ้าครีเดนเจอร์ค่ะวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะมาครั้งที่2แก้ตัวได้สำเร็จค่ะส่วนครั้งที่3วีรพลเรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและจากนั้นหนุ่มอินโดนีเซียไม่ขอยกในครั้งสุดท้ายค่ะทำให้สถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด349กิโลกรัมนะคะก็แบ่งเป็นท่าสแนชทำได้160กิโลกรัมควีนเจิร์ก206กิโลกรัมนั่นเองก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติมาตรฐานโลก195กิโลกรัมลงอย่างราบคาบค่ะส่วนจอมพลังของไทยเราวีรพลได้เหรียญเงินนะคะน้ำหนักรวม365กิโลกรัมแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซาร์ทาสเนชทำได้160กิโลกรัมคือเดนเจอร์205กิโลกรัมส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะคะ357กิโลกรัมทาสเนช162กิโลกรัมคือเดนเจอร์195กิโลกรัมค่ะขณะที่ผลงานของกีฬาอีสปอร์ตได้เหรียญมาแล้วนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพาไปดูเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนนะคะทีมชาติไทยส่งเอาธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันค่ะซึ่งฝ่าด่านมาจนถึงรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮารายูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะคะส่วนคุริฮารายูกิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะนักกีฬาจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมด้วยวัยเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานดีของไทยเราแล้วนะคะที่แพ้ให้กับแชมป์รายการนี้เราได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยค่ะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ68ปีค่ะพร้อมกับตอนนี้เราการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดฟอร์มพลิกชนะคู่มือ5ของโลกชินยูบินกับจูชอยฮุยจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างสูสี3-2เกมสกอร์11-8 9-11 7-2 11 11ต่อ4แล้วก็12ต่อ10คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเมื่อ68ปีก่อนนะคะแล้วก็ตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสำหรับทีมชาติไทยค่ะนับว่าจะเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปี2023คราวนี้นี่ถือว่าประเภทคู่ครั้งแรกของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะส่วนการแข่งขันมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักรพงษ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกมมวยสากลเอเชียนเกมรอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้มีนักชกไทยเราขึ้นสังเวียน3คนด้วยกันค่ะพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศเจองานหนักค่ะพบกับสมันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกโอลิมอฟนี่เดินหน้าเข้าใส่เลยนะคะแต่ว่ากลางปีนักชกไทยเราไม่ผีพรามค่ะดักรอชิงจังหวะออกหมัดนะคะหมดยกแรกเราตามหลังอยู่1ต่อ4ค่ะจากนั้นยก2กับยก3นักชกอุซเบกก็ยังคงเดินหน้าบุกนะคะแต่ว่ากลางปีไม่แลกด้วยค่ะใช้จังหวะดักต่อยวงนอกแล้วก็ต่อยได้อย่างจะแจ้งเลยทีเดียวครบ3ยกกลางปีโบขุนทศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสุดมันค่ะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียวันที่28กันยายนนี้ต่อกันที่60กิโลกรัมหญิงค่ะน้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถพบกับหยางเฉออี้จากจีนนะคะตลอดการชก3ยกค่ะนักชกจากจีนเดินหน้าชวนทะเลาะเลยนะคะออกอาวุธหมัดได้อย่างจะแจ้งกว่าค่ะแล้วก็โดนตัดคะแนนในช่วงท้ายยก2ด้วยนะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการให้หยางเฉออี้จากจีนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงส่งผลให้น้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถตกรอบ16คนก็ถือว่าเป็นการตกรอบคนที่3ของนักชกไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวดีนักชกไทยเราในรุ่นใหญ่90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรค่ะเอาชนะราบินเนปาลจากเนปาลไปได้นะคะ3ยกในจักรพงษ์เดินหน้าออกมาได้จะแจ้งกว่าค่ะชนะไปขาด105ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากจีนในวันที่28กันยายนค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะพักผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะได้ภาพการแสดงสดของวง U2 วงร็อกชื่อก้องโลกจากไอร์แลนด์ค่ะที่ก็สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งวงด้วยการเปิดแสดงดนตรีจากระ

0: ที่นี
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียง

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอท่านผู้ฟังเห็นดิฉันเกริ่นมาได้ยินเสียงเตือนใจก็คงจะทราบแล้วว่าจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านเมตตาตอบคำถามต่างๆข้อข้องใจหรือคำแนะนำอะไรดีๆที่จะทำให้เรามีจิตใจสูงขึ้นมีสติปัญญาสูงขึ้นแล้วก็มีความเยือกเย็นมีความสุขุมในอารมณ์เรียกว่าเดินทางมาในทางแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงเมตตาที่จะชี้แนะแล้วก็วางแนวทางไว้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆทำงานนั่นนี่ติดต่อผู้คนเดินทางเรื่องทั้งสังคมเรื่องทั้งส่วนตัวแล้วในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีก็จะต้องการแบ่งปันต้องการจะนำเสนอต้องการที่จะสอบถามคำถามใดๆก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้ติดต่อกับคุณเตือนใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความมาทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org โดยเมื่อท่านผู้ฟังส่งคำถามมาทางจดหมายหรือข้อความก็ตามพระอาจารย์ก็จะนำมาอ่านทำความเข้าใจหรือมีเรื่องราวใดๆจะแบ่งปันก็จะมาเรียบเรียงรวบรวมบางเรื่องที่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะไปคุยกับคุณทรงพลบ้างหรือนำไปพูดในช่วงของสมการชีวิตบ้างแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหรือหมวดธรรมะอื่นๆใดๆก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงตามใจท่านอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เชิญฟัง
0: เจ้าค่ะสำหรับคำถามในรายการเช้าวันนี้ก็โยมคิดว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเอาชนะจิตใจในทางฝ่ายที่ว่ามันเหมือนจิตใจเรานี่มันจะโน้มไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อันนี้พูดหมายถึงปุถุชนธรรมดาทั่วไปอ่ะเจ้าค่ะอันแรกก็เลยคิดว่าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยท่านถือเป็นผู้ที่สละตัวละออกจากเรือนแล้วนะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนจะเป็นตัวอย่างให้บรรดาพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆที่ยังเป็นคารวาสอยู่เนี่ยได้เป็นตัวอย่างได้ดังนั้นคำถามแรกที่จะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นข้อเตือนใจของประชาชนทั้งหลายนี่ก็คือว่าอยากขอทราบว่าพระสงฆ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีวิธีที่จะข่มใจอย่างไรให้ลดละเลิกจากบรรดากิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนบวชนี้พระสงฆ์ก็คือคารวาสธรรมดานี่แหละถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้พอไปอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเนี่ยยังมีศีลที่จะรักษาถึง227ข้อมีข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆอีกมากมายก็เลยอยากจะทราบว่าท่านจะมีวิธีข่มใจอย่างไรให้ลดละเลิกแล้วก็ตัดจากกิเลสตัณหาต่างๆทั้งปวงได้เจ้าค่ะ
1: ได้ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในประเด็นที่คุณใจถามก่อนที่จะเริ่มคำถามเนี่ยมีจุดหนึ่งที่พูดถึงว่าพระสงฆ์บวชเข้ามาแล้ว

0: แล้วก็จะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าฉันอยากจะแยกประเด็นนี้ให้ทราบก่อนเราพบว่าหมวดของการปฏิบัติและหมวดของคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เราแยกจากกันเราแยกจากกันยังไงก็คือพระธรรมนี่คือคำสอนส่วนพระสงฆ์ไม่ใช่คำสอนแต่พระสงฆ์หมายถึงคำว่าสงฆ์หมายถึงหมู่เนาะแต่ที่เขาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหมู่เนี่ยแต่หมายเอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเอาการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติโอเคได้แต่อย่าเอาเรื่องคำสอนให้แยกกันชัดเจนเอายังไงนะจริงนะเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติเนี่ยได้นะควรจะเอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติจากพระสงฆ์แต่เรื่องคำสอนควรจะเอาจากพระธรรมโอเคไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงนะก็คำสอนกับการปฏิบัติมันแยกกันอยู่พระสงฆ์เนี่ยตอนที่บวชก่อนบวชนะหรือบวชมาแล้วอาจจะสัก5วัน10วันก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่หมายถึงว่าก็ปฏิบัติบ้างใช่ไหมรักษาศีลอะไรก็รักษาได้บ้างแต่ยังไม่ได้เต็มที่หรอกจนกระทั่งบวชแล้วบรรลุอรหันต์ไปเลยนั่นน่ะถึงเรียกว่าปฏิบัติเต็มที่อันนั้นคือถึงได้พุทโธถึงได้การรู้ตรัสรู้คือพุทโธพุทธะตามพระพุทธเจ้าไปก็เรียกเป็นอนุพุทโธก็จึงมีธัมโมก่อนแล้วก็มาลงมือทำคือสังโฆแล้วจึงได้พุทโธมาลำดับขั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวอย่างจากพระสงฆ์ถามพระสงฆ์ควรถามเรื่องการปฏิบัติหมายถึงว่าดูเป็นตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ควรถามเรื่องพระธรรมเอ้าแล้วจะไปถามใครเรื่องพระธรรมเอ้าก็ดูจากธรรมะไงหมายถึงว่าอยู่ในตำราคัมภีร์คำสอนเหล่านี้มันมีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือต้องแยกกันแล้วทีนี้เอ้าแล้วก็กระทำพระสงฆ์อ่านพระสูตรรู้ธรรมะไอ้นี่เราถามได้แต่ถามเนี่ยบางทีพระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความสามารถในการบอกสอนไม่เท่ากันโอเคไหมในการที่จะอธิบายคำสอนเหล่านั้นเนี่ยบางท่านบางรูปก็จะกำหนดบทเพียรชนะและอรรถะได้ใกล้เคียงหรือตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าหมายเอาไว้อย่างเช่นท่านพระมหากัจจายนะเป็นต้นอันนี้ก็จะดีก็คือเก่งใช่ไหมอย่างเช่นพระมหากัจจายนะบางท่านบางรูปก็ไม่ได้จะพูดอะไรได้มากก็ได้นิดหน่อยอย่างเช่นท่านพระราธะแต่ท่านก็ชอบอยู่ป่าชอบอยู่คนเดียวหลีกเร้นโอ้ไปถามเรื่องธรรมะเนี่ยท่านไม่ตอบเลยแต่หรือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างเงี้ยหลังจากท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่ได้สอนใครมากมีสามเณรอยู่ด้วยรูปเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้บอกสอนคือหมายถึงเรื่องของธรรมะมากแต่ว่าปฏิบัตินี่โอ้ที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเลยที่พูดถึงนี้ก็เลยต้องแยกส่วนกันให้ชัดเจนทีนี้ถามว่าเอาแล้วถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้ไหมได้ถามพระองค์ไหนก็ได้จริงๆแล้วพระภิกษุนั้นก็ต้องตอบตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือตอบตามพระธรรมอันนี้มันถึงจะถูกแล้วก็เอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติจากพระสงฆ์เอาตัวอย่างเรื่องการปฏิบัติโอ้ดูสิองค์นั้นก็บรรลุองค์นี้ก็บรรลุโอ้ดีจังเลยเราต้องทำบ้างให้มีความมั่นใจตรงนี้ว่าถ้าฉันทำฉันจะต้องบรรลุได้อันนี้ประการที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งทีนี
1: ้
0: ที่ถามว่าเราจะข่มใจอย่างไรหรือให้ลดละเลิกกิเลสก็ถ้าพูดถึงพระสงฆ์นะพระสงฆ์ตอนบวชมาเนี่ยคุณเดินใจถ้าทั่วไปนะหมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในหรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ตามนะว่าที่บวชมาเราก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีเดย์วันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จนเดย์เซเว่นวันที่7แล้วก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีจนวันที่100วันที่ปีที่10ปีที่50ก็ยังไม่บรรลุอะไรก็มีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แม้แต่ตลอดชีพยังไม่บรรลุอะไรตายไปก็มีอ่ะก็มีคือก็ไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วมันจะทำได้ได้จนที่สุดทุกรูปไม่เป็นโอเคนะอย่าเพิ่งเหมาเพราะนั้นก็ต้องแยกก็ต้องแยกอย่างที่ว่าทำเนี่ยทำอะไร แต่ที่ว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้อะไรเราต้องรู้จักแบบเจาะจงเนื้อแจกแจงแยกแยะแบ่งให้ชัดเจนก็ต้องแบ่งกันไปอย่างนี้ว่าที่ปฏิบัติได้ก็พอได้ก็มีที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันที่ดีก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงเอาแบบอย่างของการปฏิบัติที่ได้ดีจงเอาแบบอย่างตรงนั้นเพราะนี่คือ proof หมายถึงหลักฐานที่ว่าทำได้แน่เพราะฉะนั้นพอเรามีศรัทธาว่าเฮ้ยคนทำได้มันต้องมีสิอันนี้คือเรามีศรัทธาแล้วใช่ไห
1: ม
0: เอางั้นท่านทำยังไงเราก็ถ้าไปหาบุคคลที่ถูกต้องที่เขาทำได้จริงๆหรือคนที่เขาจะทำไม่ได้ก็ตามสมมติไปหาพระโนเนมรูปหนึ่งชื่อมหาไพบูลย์อย่างเป็นต้นพระโนเนมไปหาเสร็จปุ๊บเอาเนี่ยท่านทำยังไงสมมติพระรูปนี้ทำไม่ได้เลยนะปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้นี่คืออะไรไม่ได้เอาอย่างน้อยรักษาศีล227ข้อเนี่ยได้อยู่ก็ถึงเป็นพระได้อยู่หรือเปล่า
1: จ้าค่ะ
0: แต่ว่านั่งสมาธิปุ๊บโอ้โหฟุ้งซ่านคิด108,009นั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวนั่งแล้วก็ปวดขาปวดเอวนั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวแต่รักษาศีลได้อยู่เอาแค่นี้นะ
1: คือแบบ
0: มินิมัมที่สุดเลยน้อยที่สุดที่จะทำได้ละสำหรับพระสงฆ์ก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนกันถูกป่ะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่ารักษาศีลได้สำหรับพระสงฆ์คำถามคือถ้าไปถามท่านแล้วเนี่ยท่านทำยังไงท่านทำยังไงถ้าพระองค์นี้นะคุณเดินใจที่พระโนเนมเนี่ยเกิดสอนบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้เป๊ะบอกยังไงสอนอย่างนั้นโดยอัตถะและพยัญชนะและคำอธิบายต่างๆไม่ออกนอกแนวไม่ออกนอกแนวแล้วคุณเดินใจเอาไปทำหรือท่านผู้ฟังเอาไปทำท่านผู้ฟังหรือคุณเดินใจก็ต้องได้บรรลุเหมือนกันนะโดยที
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แม้ภิกษุรูปนี้จะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็ตามเอาก็เพราะว่าคำสอนมันถูกต้องไงใช่ป่ะนี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคำสอนถูกต้องแล้วเรามาฟังทำตามเราต้องได้ก็เคสแยะในสมัยพุทธกาลเอาเคสท่านพระอานนท์นี่เลยก็ได้ตัวท่านเป็นโสดาบันแต่ว่าลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นอรหันต์โอ้มีเยอะแยะก็มีหรื
1: ออ
0: ื่นๆเป็นนิทานที่อยู่ในนิทานธรรมบทว่าตัวท่านเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ลูกศิษย์ท่านเป็นอรหันต์แล้วอย่างนี้ก็มีแต่เพราะคำสอนตรงเพราะท่านเอาตรงนี้ที่สำคัญคือตรงนี้ต้องการจะแจกแจงให้ฟังนะทีนี้เราจะข่มใจตัดใจอย่างไรถ้าพระสงฆ์ทำยังไงอ่ะก็ทำไม่ต่างจากคฤหัสถ์หรอกคุณใจก็ทำด้วยก็เรื่องมือที่มีองค์8อันประเสริฐคือมรรค8เราทำมรรค8นี้เท่านั้นเองคุณใจไม่หนีจากนี
1: ้
0: ไม่หนีจากนี้แต่ถ้าจะให้เจาะจงลงไปการที่จะตัดขาดตัดอะไรด้วยได้ก็ตามเนี่ยคุณใจมันต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะใช้ตัดกิเลสได้ก็คือปัญญาปัญญาจะเป็นเครื่องมืออย่างเช่นถ้าคุณเป็นช่างไฟฟ้าคุณจะไปซ่อมไฟฟ้าคุณต้องมีไขควงรองไฟคุณต้องมีเทปปันสายไฟไอ้พวกนี้เป็นเครื่องมือของช่างไฟซึ่งก็ไม่เหมือนเครื่องมือของช่างประปานามันต่างกันบางอย่างอาจจะเหมือนกันแต่หลายๆอย่างมันก็จะต่างกันถ้าตัดกิเลสต้องใช้ปัญญากิเลสแบบไหนด้วยนะถ้ากิเลสละเอียดต้องใช้ปัญญาถ้ากิเลสหยาบๆบางทีสมาธิใช้ได้กิเลสหยาบๆก็มีบางทีศีลก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือเราพูดถึงเรื่องอะไรถ้าฟุ้งซ่านในที่นี้ฟุ้งซ่านเห่อเหิมเป็นกิเลสที่ประดังเข้ามามันมากับอะไรความเจริญในทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันหน่อยให้เราป่ะดูไลฟ์ขายของแล้วก็เอฟนั่นซื้อของบางทีเราก็มันไม่จำเป็นอะแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็อยากได้อะไรเนี่ย
1: ได้แล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆ
0: ก็ไว้เฉยๆบางคนไม่แกะออกจากกล่องด้วยซ้ำบางทีแกะออกดูจับๆแล้วก็วางไว้ที่เก่าบ้านก็รกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเอ๊ะที่เป็นอย่างนั้นทำไมมันดูนึกย้อนแล้วก็นึกถึงกิเลสของตัวเองอันนี้ก็ฉันกิเลสซื้ออันนี้ฉันก็โกรธซื้ออันนี้ฉันก็พอใจซื้อก็เลยทำไมมันเบียดเบียนเราขนาดนี้กิเลส
1: เจ้าค่ะ
0: พวกนั้น เอาถ้าสมมติว่าไม่ได้ผิดศีลนะไม่ได้ผิดศีลเนี่ยพระอาจารย์ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะคือถ้าผิดศีลแบบครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันอะไรอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยศีลต้องแก้ไขด้วยศีลศีลจะเป็นเครื่องมือในการที่จะกำจัดกิเลสประเภทที่เป็นความหยาบทางกายออกทางวาจาถ้ากายวาจาออกมาแล้วมันจะแบบความหยาบเป็นความที่มีปัญหาทั้งจุดนั้นต้องใช้ศีลเราจะให้เกิดศีลได้เราต้องพูดถึงเหตุปัจจัยแล้วเครื่องมือก็จะไม่เหมือนกันเครื่องมือที่จะสร้างให้เกิดศีลเป็นเครื่องมือเนาะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ศีลมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องมีศรัทธาแล้วต้องมีความมั่นใจต้องมีความลงใจมีความเชื่อใจว่าศีลเนี่ยจะแก้ปัญหาในทางผิดวาจาผิดกายให้ฉันได้นะคุณต้องมั่นใจในที่คือศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วคุณจะรักษาศีลได้เมื่อศรัทธาแล้วจะรักษาศีลได้เพราะจุดที่มันจะมาทดสอบให้เราไม่มีศีลเนี่ยก็คือศรัทธานี่แหละเช่นมีคนมาหลอกลวงให้เราจะต้องหมายถึงว่ายั่วยวนให้เราต้องฆ่าหรือขโมยหรือผิดลูกเมียคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะถึงถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดความละอายใจมันจะเกิดความกลัวต่อบาปศรัทธานะจะเป็นตัวให้เกิดมีหิริโอตตปะพอคุณมีหิริโอตตปะศีลมันรักษาอัตโนมัติเลยศีลรักษาอัตโนมัติเลยอันนี้คือเอาหยาบๆก่อนนะคุณใหญ่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามีศรัทธาหิริโอตตปะจะตามมาจะทำให้เรารักษาศีลได้โดยอัตโนมัติแล้วกิเลสหยาบๆเนี่ยก็จะหายไปหมายถึงผิดศีลประเด็นถัดมาที่เป็นที่ตั้งของคำถามนี้ขึ้นก็คือฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านศีลจะรักษาได้แล้วแต่ทำไมฉันใช้เงินมือเติบบางทีฉันก็ไม่พอใจคนนั้นอยากได้สิ่งนี้อันนี้แหละมันวุ่นวายใจอยู่อันนี้คือเรื่องความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนนี่เป็นกิเลสอย่างกลางคุณใจเป็นกิเลสอย่างกลาง
1: เจ้าค่ะ
0: กิเลสอย่างกลางเนี่ยจะละได้ก็ด้วยเครื่องมือเหมือนกันแต่ไม่ใช่ศีลแล้วคราวนี้ไม่ใช่ศีลแล้วก็ฉันมีศีลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลมันจะไม่ได้ละตรงนี้แหละก็เราไม่ได้ขโมยฉันซื้อมาเองเครื่องมือที่จะละเจ้ากิเลสอย่างกลางแบบนี้ได้ก็คือสติสมาธิ
1: เจ้าค่ะคือสูงขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าที่เราแบบฟุ้งซ่านเพราะคุณไม่ได้สมาธิที่เราแบบว่าอยากจะไปดูไลฟ์ TikTok ขายของเดี๋ยวก็หยิบมือถือแล้วก็ไถหน้าจอแล้วก็ดูไปเป็นชั่วโมงตี2ตี3จนตี4นั่นแหละค่อยนอนอันนี้คือเพราะว่าจิตมันไม่มีสมาธิมันเลยไปหาความสุขทางจากมือถือแทนความสุขทางจากแบบตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เรียกงี้ความสุขที่เกิดจากได้ความรูปจากเสียงพวกนี้ฟังเพลงดนตรีดูโซเชียลความสุขแบบนี้มีความเคยชินไปในแบบนี้เพราะคุณไม่ได้ความสุขจากสมาธิเลยต้องไปเอาชดเชยความสุขจากทางโซเชียลเหล่านั้นแทน
1: ไม่
0: เป็นงี้ตรงนี้แก้ปัญหาได้ด้วยสมาธินั่นเองคุณต้องได้ความสุขจากสมาธิเอาจะทำยังไงให้ได้ความสุขจากสมาธิคุณเรื่องมืออะไรแล้วที่จะเป็นตัวสร้างสมาธิขึ้นมาตะกี้เราพูดถึงศีลใช่ไหม
1: สติ
0: ตะกี้นะตะกี้ก่อนนั้นเนี่ยอันนั้นแรกเลยตะกี้เราพูดถึงศีลใช่ไหมศีลจะมาได้ไงนะอ๋อศรัทธาทำให้เกิดฮีริโอตปะแล้วศีลคุณจะมาเองในเคสแบบเดียวกันว่าสมาธิจะมาได้ไงเครื่องมืออะไรที่จะไม่เกิดสมาธิสติเลยอย่างที่คุณเข้าใจว่าในถูกต้องเลยสติจะเป็นเครื่องมือให้เกิดสมาธิตอนที่มีสติเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดนะมีสติสมาธิยังไม่เกิดหรอใช่คุณเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าในสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้มีสติในนิวรณ์ห้ายังได้เลยนิวรณ์ห้าความฟุ้งซ่านคุณรู้ว่าคุณฟุ้งซ่านเปล่าคุณโกรธคุณรู้ว่าคุณโกรธเปล่าคำว่ารู้เนี่ยหมายถึงมีสติระลึกรู้เปล่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คุณอยากแล้วคุณมีสติระลึกรู้ไหมฉันอยากแล้วไอ้ตอนนั้นเราจะไม่รู้ตัวเราก็จะเพลินไปตามอารมณ์นั้นเลยเพลินไปเลยโกรธฉันก็พุ่งไปเลยแบบฉันไม่ได้คิดว่าฉันผิดหรอกนะก็แก่ผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เรื่องดูร้านขายของแล้วก็รูดไถไปมารู้ตัวทีอ้าว2ชั่วโมงแล้วรู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ว่าไม่สามารถแก้ได้แบบรู้บางๆรู้ไม่มากก็สติมันน้อยแต่ถ้ารู้ตัวนี่คือสติเรามีใช่มั้ย
1: เจ้าค่ะ
0: มีบ้างสมมุติไม่ได้มีตลอดหรอกมีบ้างไอ้พอมีบ้างแล้วเนี่ยมันเริ่มมีสติเดียงดีกว่าไม่มีสติแต่ฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งเฟ้อจังหวะที่เราฟุ้งเฟ้อหรือฟุ้งซ่านแล้วเรารู้ตัวว่าเราฟุ้งเฟ้อหรือเราฟุ้งซ่านยังดีกว่าไม่รู้ตัวโอเคมั้ยนี่แสดงว่าคุณมีสติอยู่กับกิเลสที่มันเกิดขึ้นดีแล้วนะเพราะว่าสติที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเครื่องมือให้สร้างเกิดสมาธิโอเคมั้ย
1: เจ้าค
0: ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้สมาธิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพิ่มสติขึ้นอีกสิท่านก็เพิ่มสติขึ้นอีกเพิ่มสติขึ้นอีกทำยังไงก็สังเกตดูเหมือนเดิมนั่นแหละสังเกตดูอะไรเกียจคร้านไหมฟุ้งเฟ้อไหมฟุ้งซ่านไหมสังเกตดูอะไรจิตของเราไงจะให้สติเกิดได้ต้องมีเครื่องมือเช่นอานาปานสติสีลานุสติจาคานุสติพุทธานุสติแทนที่จะรู้ถึงดูอยู่กับมือถือนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธานุสตินึกถึงประสงค์ครูบาอาจารย์นั่นคือสังขานุสตินึกถึงความดีที่เราทำมานั่นคือศีลานุสตินึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทำไปในมูลนิธินั้นวัดโน้นนั่นคือจาคานุสติหรือง่ายๆนึกถึงลมหายใจนั่นคืออ
1: านาปานสติเจ้าค่ะ
0: ใช่นี่คืออานาปานสติเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็มีเครื่องมืออีกเหมือนกันทุกอย่างมันจึงมีเหตุมีปัจจัยปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราเกิดประดาประดังนั่นนี่โอ้ยวุ่นวายฟุ้งซ่านเราไม่เห็นทางเลยมันตันตึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะแก้ยังไงคือไม่เห็นทางทั้งที่ทางมันมีอยู่แล้วทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่พอเรามึนน่วมกิเลสอัดซ้ายขวาโอ้ไม่เห็นทางทำไงเอางั้นถามพระมหาไพบูลย์แล้วกันพระมหาไพบูลย์ก็เลยบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกทางไว
1: ้
0: อ
1: ย่
0: างนี
1: ้
0: ว่าทางของที่จะมันอยู่ที่ว่ากิเลสคุณประเภทไหนนะถ้าหยาบๆก็ใช้ศีลนะมีหิริโอตตัปปะมีสัตตามัตตมาถ้าอย่างกลางๆก็ใช้สมาธินะมีสติมีอนุสติ10มีพุทธานุสติเป็นต้นมันจะมาเป็นเครื่องมือต่อๆกันมาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นต่างหมายถึงมีเงื่อนไขปัจจัยที่กำหนดมาแล้วเป็นทางที่อย่างน้อยมันจะมีจุดที่เราจะจับได้ไงจับฉวยเอาได้ลงมือทำได้เริ่มปฏิบัติได้เอาตรงนั้นนั่นคือคุณเห็นต่างแต่เช่นบางคนจะบอกอ้าวใช่สิช่วงนี้มันฤดูกฐินผ้าป่ามันเสร็จไปเอ้ยฉันเคยใส่ซอง20บาทคุณนึกถึงจุดนั้นได้เอาตรงนั้นเลยจำบานปึ้งสมาธิจะเกิดเพราะอะไรนะ
1: เพราะเรามีสติเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้
0: น
1: ะครับอาจารย
0: ์สติฉุกคิดจากทานที่เราเคยให้ไปนั้นคือจากการ
1: อ
0: นุสติสติคุณจะมีกำลังขึ้น1หน่วยอะวัดอย่างนี้1หน่วยสติคุณมีกำลังขึ้น1หน่วยสมาธิคุณก็จะมีกำลังขึ้นอีก1หน่วยสมาธิหนึ่งหน่วยสติหนึ่งหน่วยสมาธิไม่เท่ากันก็จะเป็นกลไกที่สนับสนุนผลักดันกันไปนี่ทางเราเป็นไปอย่างนี้ทางเราเป็นไปอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: พอเรามีกลไกสนับสนุนผลักดันกันไปนี่คือสมาธิเราเกิดแล้วมันก็จะตัดความฟุ้งซ่านเหิมไอ้พวกเนี้ยไปได้นี่คือกิเลสอย่างกลางทีนี้ประเด็นต่อไปอีกก็คือว่าพอเราแบบก็ไม่ฟุ้งซ่านและสงบว่าแต่บางครั้งมันกลับกำเริบขึ้นมาแต่มันกลับกำเริบอาจจะมันกลับกำเริบอีกบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาละต้องใช้ปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องมือ จะเป็นเครื่องมือในการที่จะตัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งกิเลสอย่างละเอียดในที่นี้ก็จะเป็นพวกโมหะเป็นพวกมานะเป็นพวกอัตตาพวกนี
1: ้
0: ก็จะทำให้ไอ้เจ้ากิเลสอย่างหยาบๆมันก็จะเบาบางลงไปด้วยนี่เป็นตามลำดับขั้นไปแต่คิดว่าคือในเบื้องต้นอยากจะพูดแค่สองอย่างแรกนี้ก็พอเพื่อให้อย่างน้อยผู้ฟังทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปและถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมในเรื่องกิเลสอย่างละเอียดค่อยเขียนถามมาใหม่เป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องของการที่จะตัดกิเลสของตัวเราเองเนี่ยนะเจ้าค่ะในยุคที่มันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเรียกว่ามาหลอกลวงจะเอาเงินจากเราเจ้าค่ะทั้งเกมทั้งนู่นทั้งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะอย่างที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเผชิญหรือว่าเขาเรียกว่าอยู่ในยุคของการที่ว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้พาให้เราเนี่ยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปได้มากเลยเนี่ยนะเจ้าคะถ้าเผื่อสมมุติว่าบางคนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ไม่เคยว่าจะรู้เรื่องของธรรมะและอย่างฟังที่พระอาจารย์ได้สักษามาเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติมีสมาธิเนี่ยเจ้าคะ
0: เพื่อบ้าน
1: ถ้าเราจะใช้คำพื้นว่าต้องพยายามที่จะมีสติที่จะเตือนตัวเองอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มีสติคือแบบเตือนตัวเองบ่อยๆพิจารณาตัวเองบ่อยๆว่าเรามันแย่ลงไห
0: ม
1: หรือว่าเรากำลังทำผิดอะไรไปไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องคือทั้งกระบวนการเนี้ยมันเรียกว่าการทำความเพียรคือลงมือทำจริงแน่จริงแต่ทำจริงแน่จริงเราก็ต้องระลึกถึงความดีให้มันได้การระลึกได้นั่นแหละคือสติ
1: เจ้าค่ะ
0: เราระลึกได้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำชั่วนะเราระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันจะทำดีนะนั่นคือสติแล้วคุณลงมือทำการลงมือทำนั่นแหละคือความเพียรเป็นสัมมาวายามะน่ะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาวายามะและในความเข้าใจที่บอกว่าฉันจะต้องควรจะมาหาคำตอบจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะคิดว่าในตุดจุดนี้จะมีทางออกของความทุกข์ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยความเข้าใจเนี่ยเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเรามีองค์แค่สามอย่างคือสมาธิทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะนี่แค่มีสามอย่างนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: องค์อื่นๆของมรรคเนี่ยจะตามมาหมดเลยไงองค์อื่นๆเนี่ยจะตามมาหมดเลยทั้งศีลก็จะตามมาอีกนี่ว่าไปศีลนี่ก็จะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสามอย่างมาละเพราะว่าศีลเป็นกองนั้นมาองค์ของปัญญาอื่นก็จะเพิ่มขึ้นสัมมากัมมันตาก็จะมาด้วยมาเข้าไปสัมมาสังกัปปะก็จะมาด้วยเพราะว่าเราก็จะคิดไปในทางไม่หลีกออกจากกามไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนแล้วพอองค์7ทั้งหมดเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่อ่ะนี่ก็จะเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: การที่คุณใจบอกว่าเอ้ยเราต้องระลึกถึงเตือนตนอยู่บ่อยๆอ่ะนั่นคือสัมมาสติแล้วลงมือทำเตือนแล้วทำนะนั่นคือสัมมาวายามะแล้วที่ต้องมาระลึกถึงเรื่องเนี้ยมันถูกต้องอยู่แล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วทั้งหมดมันจะตามมาด้วยกันเพียงแต่ว่าทำให้มันพอถึงจุดที่มันจะได้แล้วกันนะตัวอย่างเช่นว่าเราเอาแว่นขยายรวมแสงพระอาทิตย์แล้วปรับจุดโฟกัสจุดรวมแสงให้ดีให้มันเหลือจุดเล็กนิดเดียวแล้วจ่อลงไปกับกระดาษแต่ว่าถ้าแป๊บเดียวมันไม่พอแล้วมือเคยื่นอีกแล้วมันไม่ได้ต้องคงที่ไว้สักแป๊บหนึ่งแต่พอความร้อนมันสูงขึ้นสูงกระดาษมันไหม้ได้หรือว่าจุดหัวไม่ขีดได้ต้องนิ่งๆแบบต้องให้เวลามันทำงานแต่เช่นเดียวกันเราจะเตือนตัวเองใช่เตือนต้องมีเวลาให้มันทำงานมรรคอื่นๆข้ออื่นๆทางอื่นๆมันก็จะค่อยปรากฏขึ้นอันนี้เราก็จะมาตามทางได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คำถามถัดไปนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมคิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านทีเดียวรวมทั้งโยมเตือนใจเองด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ที่เราได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะให้นั่งสมาธิให้รักษาศีลอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะถ้าเผื่อไปเข้าคอร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ปฏิบัติได้เคร่งครัดมากจิตใจสว่างไสวสงบทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแต่พอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะหรือมีกิจกรรมอื่นๆเยอะที่จะมาเข้ามาแบบเหมือนรบกวนจิตใจเราอะนะเจ้าค่ะ
0: เจ็บปาน
1: เราก็เลยแบบมันจะค่อยเขวไปอะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ก็มักจะแบบมีข้ออ้างนู้นนี้นั้นให้เราไม่ปฏิบัติบูชาพูดตรงๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็มีความรู้สึกกิลตี้นะเจ้าคะคือแบบรู้สึกผิดนะเนี่ยที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำทั้งที่เราควรจะทำแล้วก่อนจะอย่างจบคอร์สมาเนี่ยทั้งหลวงพ่อทั้งพระอาจารย์ก็บอกนะว่ากลับไปก็ต้องปฏิบัติต่อเนื่องนะอย่าไปหยุดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เราก็เนี่ยเจ้าค่ะมันจะแพ้ทางที่ว่ามันจะเกลียดค้านซะส่วนใหญ่ก็เลยอยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าเราจะเอาชนะจิตใจฝ่ายที่เป็นอธรรมคือความเกลียดค้านในการที่จะตั้งใจปฏิบัติบูชาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะพอเราเคยทำได้ใช่ป่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วพอมาอีกที่หนึ่งเราทำไม่ได้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเราก็ต้องมาพิจารณาไอ้ที่เราทำได้เนี่ยเพราะอะไรนะไอ้ที่เราทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะก็ไตรตรองอันนี้คือเรียกว่าการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: การไตรตรองแยบโดยแยบคายหมายถึงคุณต้องคิดเป็นระบบไม่ใช่คิดเป็นระบบของทั่วๆไประบบของทางการแพทย์ระบบของทางจิตวิทยาระบบของทางบัญชีไม่ใช่ต้องคิดตามระบบของอริยสัจ4ต้องคิดอย่างนี้คิดตามระบบของอริยสัจ4จึงจะเรียกว่าเป็นการโยนิโสมนสิการไอ้การที่เราเหตุปัจจัยของมันเป็นอะไรนะไอ้ตอนที่เราทำได้ก็นี่ไงเหตุพูดถึงเหตุใช่ปะก็ตามอริยสัจสี
1: ่
0: และที่เราทำไม่ได้ในเหตุก็มันเกิดอะไรนะก็นี่ก็เหตุปัจจัยเรื่องของอริยสัจสี่หมายถึงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะว่ามีทุกข์มีเหตุของทุกข์มีทางดำเนินมีผลของทุกข์อะไรเงี้ยก็ต้องคิดเป็นแพทเทิร์นหมายถึงระบบแบบอริยสัจสี่เราก็ลองมาคิดดูนี่คืออยากจะสอนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยใช้ปัญญาในการใคร่ครวญหมายถึงว่าเราจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองไง
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่ามาเอาจากคำตอบจากพระมหาไพบูลย์หมดทุกอย่างแต่ว่าเฮ้ยคุณควรต้องคิดด้วยนะว่าไอ้วิธีการที่มันจะได้คำตอบมันทำไงคือไม่ใช่มาเอาปลาอย่างเดียวแต่ว่าสอนวิธีการจับปลาไปด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดยังไงอ่ะเราก็คิดว่าเหตุปัจจัยมันมาไงล่ะที่ว่าทำได้เนี่ยเพราะอะไรอะไรที่วัดหรือสำนักปฏิบัติเขามีและอะไรที่บ้านเราไม่มีหรืออะไรที่บ้านเรามีแล้วสำนักปฏิบัติเขาไม่มีคุณเดชลองว่าดู
1: ก็คือความสงบเงียบเจ้าค่ะ
0: ความสงบเงียบเนี่ยมันเป็นผลของอะไรเราสิ่งที่แบบว่า tangible จับต้องได้สิ
1: อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบว่ามีการปฏิบัติความตั้งใจจริงในการไปปฏิบัติยอมว่า
0: โอเค
1: เริ่มแรกเลย
0: เกิดส่วนหนึ่งใช่ไหมเอาความตั้งใจแสดงว่าเอ้ยอยู่บ้านเราไม่ได้ตั้งใจเท่าอยู่วัดโอเคนี่ข้อที่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเราก็จะเห็นว่าโอ้คนอื่นเขาก็ทำกันหมดเลยเนี่ยฉันจะไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่พออยู่บ้านเอ๊ะไม่เห็นมีใครทำแล้วฉันก็ไม่ทำด้วยกันแล้วกันบูมเลยคนละอย่างใช่ไหมตรงนั้นมีสิ่งนี้ตรงนี้ไม่มีสิ่งนั้นใช่ไหมตรงนี้มีสิ่งนั้นตรงนั้นไม่มีสิ่งนี้มันเป็นเนี่ยเหตุปัจจัยมันก็ไม่เหมือนกันละหรืออาจจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการฟังธรรมเรื่องตารางเวลาเราก็เอาตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันอย่างตารางเวลาอยู่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่มีตารางเวลาแต่อยู่วัดอยู่สำนักปฏิบัติธรรมเฮ้ยเขามีตารางเวลาให้นะว
1: ่
0: าตีละครั้งแง่อ่ะคุณต้องไปไม่ไปแล้วเขามีคนมาตาม
1: ใช่ใช่ป่ะ
0: เฮ้ยฉันก็ต้องไปมันก็เลยได้ทำไปโดยปริยายแต่ว่าอยู่บ้านไม่มีคนมาตามมันไม่มีสิ่งนี้แล้วพอเราพิจารณาตรงนี้คุณในใจเราจะไม่ได้มารู้สึกผิดนะว่าโอ้ยฉัน ฉันทำไม่ได้แล้วฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้อีกละมัน guilty conscience เนี่ยเราจะไม่มีเพราะว่าอ๋อมันก็ดูตามเหตุตามปัจจัยเอาก็มีก็คนหนึ่งเขาทำกันเธอก็เลยทำแต่พอฉันไม่มีใครทำฉันก็เลยขี้เกียจมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะไม่รู้สึกผิดมากนะเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไงเราก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่ว่าที่วัดเขามีที่สำนักเขามีแต่เรามาทำเหตุปัจจัยแบบนี้ที่มันไม่ได้เหมือนกับที่วัดหรือที่สำนักนี
1: ่เจ้าค
0: ่ะมันก็เลยไม่ได้ฉะนั้นทำไงไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเอาที่ถูกเลยไม่ต้องรู้สึกผิดตั้งแต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยไงสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเหตุสร้างปัจจัยโดยการที่ก็ดังนั้นก็ทำตามตารางเวลาเออถ้าไม่มีคนมาเตือนเราทำไงงั้นก็ลองหาคนช่วยเตือนดูอาจจะแบบโทรคุยกับเพื่อนนัดกันนะฉันจะทำสมาธิโอเคโอเคแกจะเริ่มยังฉันจะเริ่มนะโอเคโอเคฉันจะเริ่มแล้วแกเริ่มเลยแล้วก็นั่งสมาธิกันอย่างนี้มันก็จะชวนกันไปดีได้หรือเหตุปัจจัยอื่นๆได้เช่นโทรศัพท์มือถือที่วัดไม่มีที่บ้านมีงั้นก็เอางี้ได้ไหมเอาโทรศัพท์ไปเก็บถึงเวลาเอาเก็บ2 ทุ่มปุ๊บปิดเลยหรือไม่ก็เอาไว้อีกห้องหนึ่งหรือช่วงสมาธิก็อย่าไปเปิดมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดการเงื่อนไขปัจจัยให้มันได้บ้างอาจจะไม่ได้ได้ไม่เต็ม 100% แต่ต้องได้บ้างได้บ้างการกระทำของเราก็จะได้บ้างด้วยอาจจะไม่ 100% แต่ได้บ้างไม่ต้องเหมือนเป๊ะหรอกเพราะมันก็เหมือนเป๊ะกันไม่ได้นะมันคนละที่ใช่ไหมนี่คือพระอาจารย์กำลังพูดถึงคฤหัสถ์นะผู้ครองเรือนนะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกแนวหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหมายความว่าพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะอยู่ที่ไหนหรือเสพสิ่งใดถ้าอยู่ที่ไหนเสพสิ่งใดคบกับใครใช้อะไรแล้วกิเลสเพิ่มหมายถึงอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ก่อนละไม่ได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอันนี้ควรหนีควรเลิกไม่ควรคบอย่าอยู่ควรเปลี่ยนแปลง
1: อันนี้เจ้าค่ะ
0: ประมาณนี้คือท่านว่าอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วทำได้กิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ละได้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นเอ้ยให้อยู่เลยให้ทำเลยให้คบเลยให้ปฏิบัติเลยก็ปฏิบัตินั้นการคบกับคนนั้นสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นบางทีเรานั่งอยู่ที่โซฟาเงี้ยแล้วก็อยากดูทีวีอยากเล่นโซเชียลแล้วก็อยากนอนเอกเนกเอองั้นคุณอย่านั่งตรงนั้น
1: เจ้าค่ะย้ายที่ไป
0: ย
1: ้ายที่ไปที่อื่น
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งตรงนั้นกิเลสมันงอกย้ายเลยไม่ใช่ย้ายไปอีกเบาะหนึ่งไม่ใช่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ย้ายออกไปเดินบ้างย้ายออกเปลี่ยนมุมบ้างหรือเอ้ยเราเสพทีวีเราคุยกับทีวีไอ้ทีวีนี่มันกิเลสเราเพิ่มงั้นปิดมันจ้ะปิดมันจ้ะโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันใช้ตอนใช้ประโยชน์ดีก็มีแต่ตอนที่มันมีกิเลสก็มีงั้นก็ต้องแบ่งเวลาว่าตอนที่จะไม่ใช้ก็ต้องมีตอนที่จะใช้ก็ต้องมีครับถ้าทำงานก็ต้องใช้ก็ใช้แต่ตอนที่จงก็ต้องงดมันก็ต้องมีแล้วก็เสพหรือไม่เสพพิจารณาจากตรงนี้แต่พอเราเห็นเงื่อนไขปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดบาปถึงแม้เราจะยังละไม่ได้ 100% ก็ตามเราก็เลยไปสร้างเหตุปัจจัยที่มันจะดีได้กัลยาณมิตรอันนี้ช่วยได้การฟังธรรมอยู่เสมอๆอันนี้ช่วยได้แล้วก็สร้างเหตุปัจจัยเหมือนอย่างที่เราเคยทำได้เราจะเอาชนะได้ชนะกับแพ้มันก็มีแพ้กับชนะก็ได้อยู่อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนทำได้แน่นอนเรามาเป็นกำลังใจให้ท่านบาท
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปอยากขอทราบวิธีฝึกใจเจ้าค่ะให้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีกำลังใจสูงเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับความรู้สึกฝ่ายที่มันเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำจิตใจของเราเสมอนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรมีกำลังใจใช่ไหมคีย์เวิร์ดตรงเนี้ย ที่คุณในใจถามมาเนี่ยคีย์เวิร์ดเราเนี่ยมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรกำลังใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิริยะมาจากคำว่าว
1: ี
0: ริยะนั่นที่ว่าความเพียรความกล้าความเข้มแข็งความกล้าเข้าใจไหมมุ่งมั่นขยันกำลังใจสูงคือคำนี้เลยวิริยะความกล้าความเพียรนี่พระพุทธเจ้าสอนไปแล้วว่าคุณจะมีความกล้าความเพียรเนี่ยวิริยะเนี่ยคุณเดินใจจัดรายการกับพระอาจารย์นี่มาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะ
1: 14 15ปีแล้วเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่สิ่งที่ประกอบกับวิริยะเนี่ยจะมีหมวดธรรมะที่เราเรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์5อินทรีย์5 1ในอินทรีย์5อย่างมีวิริยะทั้ง5อย่างนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่5อย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์5อะไรมาก่อนวิริยะ
1: ศรัทธาเจ้าค่ะ
0: ศรัทธาถูกต้องศรัทธามาก่อนวิริยะมีวิริยะแล้วมันจึงมีสติมีสติแล้วมันจึงมีสมาธิมีสมาธิแล้วมันจึงมีปัญญามีปัญญาแล้วจึงจะย้อนกลับมามีศรัทธาเพิ่มขึ้นไปมีศรัทธาแล้วจะมีวิริยะเพราะฉะนั้นในคำถามว่าทำยังไงให้ฉันจะมีวิริยะเราต้องมี
1: ศรัทธา
0: ถูกต้องศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจต้องมีศรัทธาคือพอเรามีความมั่นใจแล้วมันจะลงมือทำเลยม
1: ัน
0: จะไม่มารออะไรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นโอ้คือถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้ต้องเวิร์กแน่เลยอ่ะคิดได้ตีสองลุกขึ้นตีสองคิดได้ตีสามลุกขึ้นตีสามมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความมั่นใจนะมันจะลงมือทำจริงๆแต่ถ้าไม่มั่นใจนี่มันจะได้ป่ะนะนอนต่อแล้วกันเอาทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นอย่างนี้แหละหรือว่าฉันจะออกกำลังกายโอ้ยไม่ไหวหรอกนอนก่อนต้องตื่นขึ้นมาออกกำลังกายทำไมคุณไม่มีความเพียรเลยอ่ะก็แสดงว่าคุณไม่มั่นใจหรอกว่าคุณจะทำได้คือมันไม่มั่นใจไม่มั่นใจนี่คือมันไม่คิดว่าฉันจะทำได้ก็ทำไปฉันไม่คิดว่ามันจะได้คือไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันไม่มีกำลังศรัทธาไม่มีกำลังนี่ก็เลยไม่มีการทำจริงแน่จริงศรัทธาไม่มีกำลังจึงไม่มีการทำจริงแน่จริงเราจึงต้องเพิ่มที่ศรัทธามั่นใจใช้ความมั่นใจในคุณใจมันเป็นลักษณะที่เหมือนว่าบางทีต้องคุยต้องพูดต้องอธิบายพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราชุบน้ำข้าวหมายถึงว่าจะดัดลูกศรลูกศรที่มันโค้งมันโก่งมันงอมันไม่ตรงนี่ให้ตรงขึ้นมาคุณต้องชุบน้ำข้าวแล้วไปเผากับไฟเผากับรนไฟชุบน้ำข้าวรนไฟชุบน้ำข้าวรนไฟแล้วไปดัดกับไม้งามดัดกับไม้งามเล็งด้วยหางตาพอมันเริ่มได้แล้วชุบน้ำข้าวลนไฟชุบน้ำข้าวลนไฟแล้วไปดัดกับไม้งามอีกพอมันเริ่มมันเราก็ต้องเล็งด้วยหางตาพอเริ่มได้แล้วชุบน้ำข้าวลนไฟชุบน้ำข้าวลนไฟแล้วไปดัดกับไม้งามอีกชุบน้ำข้าวคือศรัทธาลนไฟคือความเพียรแล้วไปดัดกับไม้งามดัดกับไม้งามนี่คือความเพียรนะลนไฟนี่คือตะปะหมายว่าคุณต้องอยู่กับไอ้ความที่มันต้องลงมือทำต้องบางทีมันจะยังไม่สบายมันจะยังไม่ได้สำเร็จคุณต้องมีตะบะอดทนนั่นคือรนไฟเฮ้ยเหนื่อยแล้วทำไงก็ต้องมาชุบน้ำข้าวก็ต้องมาพักบ้างเย็นๆอย่าจะเพิ่งโหมเฮ้ยแต่ว่าฉันต้องทำได้นะอันนี้คือมั่นใจเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของการที่ใช้เกิดความเปลี่ยนก็คือต้องมีความมั่นใจคือศรัทธาแต่ศรัทธามั่นใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นศรัทธางมงายนะไม่ใช่ความงมงายแต่คือความมั่นใจมั่นใจในที่เนี้ยเช่นมีความมั่นใจในตนเองมีเซลฟ์เอสทีมมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มีความมั่นใจในตนเองมีกำลังใจ motivation มันจึงจะเกิด motivation ขึ้นmotivation ในที่นี้ก็คือจะหมายถึงความเปลี่ยนนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เลยจะสามารถที่จะไม่ขี้เกียจ ราะว่าวิริยะเนี่ยมันจะทำลายความขี้เกียจโดยอัตโนมัติเพราะฉันมั่นใจว่ามันต้องทำได้เอาไม่ต้องเอาใครไกลคุณหนึ่งพระมหาไพบูลย์พระมหาไพบูลย์เรียนบาลีเรียนพระบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: เอาสักเมื่อเดือนที่แล้วอะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยนะคุณเดินใจกับวันนี้พระมหาไพบูลย์ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันก็
1: ต่างกันยังไงเจ้าคะ
0: ก็คนละเดือนแล้วใช่ไหม
1: เก่งขึ้น
0: มันกำลังใจมันไม่มีในเรื่องการเรียนบาลีเพราะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะพอเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้าใจเลยทำไมไม่เข้าใจเลยประโยคเนี่ยมันยากแท้พอเราดูบรรทัดแรกแล้วทำไมมันยากแท้ไม่เข้าใจเลยฉันคิดว่าฉันจะอ่านหนังสือสักชั่วโมงนึงเนี่ย10นาทีนั่นแหละคุณเดินใจไม่ไหวแล้วทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเรามันไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจในไวยากรณ์ไม่มีความเข้าใจในทำไมปัญญาชนะมันเป็นอย่างนี้หลักการมันอะไรมันตันตึกไปหมดเลย
1: โอเคเจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์แก้ไขยังไง
1: แก้ไงเจ้าค่ะ
0: ไปให้ติวเตอร์ติวเตอร์ช่วยติวให้หน่อยไปขอร้องติวเตอร์ก็คือพระนี่แหละท่านติวเตอร์ท่านก็มีเมตตาโอเคคือโขงขนาดเนี้ยไปเข้าห้องเรียนไม่ได้หรอกคุณจะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือโขงมากแล้วเนี่ยก็ต้องติวตัวต่อตัวโอเคท่านสงสัยข้อไหนท่านถามเลยท่านไม่เข้าใจประเด็นไหนท่านจี้เลยพระอาจารย์ก็จี้เลยถามเลยเจาะเลยเอาเลยแล้วก็สองวันเนี่ยติวกันอยู่เนี่ยใส่กันอยู่นั่นแหละอัดกันอยู่นั่นแหละเลยเคลียร์ไม่ได้ติดระบบเคลียร์ไม่ได้ติดระบบอ๋อวัยก่อนก็นิ่มต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอ๋อมันต้องคิดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเรื่องนี้เราไม่เข้าใจมานานเราเข้าใจผิดนะเนี่ยว่าอันนี้มันต้องเป็นคุณศัพท์คุณนามนามเลยคือนี่อาศัยปัญญาจากคนนั้นติวเตอร์คุณติวเตอร์เนี่ยสอนให้เฮ้ยเราไม่ทำไมเรามันไม่เข้าใจเลยอ๋อพอเขาสอนให้ปุ๊บเฮ้ยเราเข้าใจขึ้นมาอันนี้เราปัญญาเราเกิดใช่ไหมพอปัญญาเราเกิดเรามีความเข้าใจในไวยากรณ์บทเพียรชนะอักขระอธิคมพฤกต่างๆเริ่มใส่สับสวนเอาเบาๆมีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยหมายถึงมีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในการแปลพอมีความมั่นใจมาเลยนั่งทำโจทย์เนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีปัญหา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทั้งที่ว่ามันติดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรามีเครื่องมือคือปัญญาที่เราจะทะลวงไปได้อันนี้ไอ้ความมั่นใจตรงนี้มันเกิดจากอะไรปัญญามันวนกลับมาปัญญาที่เราเข้าใจไวยากรณ์ต่างๆแล้วมันเลยมาเป็นวนกลับมาให้เกิดความมั่นใจคือศรัทธาว่าเราจะทำได้พอลองไปทำดูมันติดขัดอยู่แต่ว่ามันทะลวงไม่ได้ความเพียรตรงนี้มาเลยแต่ที
1: ่
0: พอดูแล้วโอ้ไม่เข้าใจอะไรเลยที่มันพอเข้าใจสักนิดหนึ่งนะไหนต้องทำไปนี่เอ๊ะแกะดูแกะนี่คือหมายถึงว่าแกะทางไวยากรณ์ไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 10นาทีปิดหนังสือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ละมันยังพอแบบมีใจจดจ
1: ่อ
0: ไปได้นี่ไงมันจึงมีความเพียรเกิดขึ้นมาได้ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรกำลังใจมาจากไหนเนี่ยตอนนั้นที่เมื่อก่อนหมายถึงเดือนที่แล้วไม่มีก็มาจากศรัทธานี่ไงศรัทธามาจากไหนเนี่ยปัญญานี่ไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ปัญญานี่มาจากได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะกัลยาณมิตรก็ได้มาจากการที่เราอ่านพุทธประวัติก็ได้มาจากอินสปิเรชันจากคนอื่นก็ได้จากตัวเราเองก็ได้แล้วก็หมายถึงว่าคนอื่นนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะดำเนินไปได้ในที่นี้มันต้องบาลานซ์ด้วยเพราะว่าความเพียรถ้าบอกว่าแบบ motivation มากเกินไปเพราะว่ามากเกินไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มในการฟุ้งซ่าน
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีแนวโน้มในการฟุ้งซ่านก็ต้องมีสมาธิเนี่ยมากำกับมันเอาไว้ทำมาแบบว่าคอยจูนๆปรับอย่าโหมเกินไปนะมีสติคอยคุมพอมีสติคอยคุมมีสมาธิไม่หักโหมเกินไปจะมีความมั่นใจเฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นความมั่นใจเฉพาะอย่างหมายถึงว่าความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้น ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการคือปัญญานั่นเองอ
1: ๋
0: อข้อนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ข้อนี้มันสอดคล้องกับไวยากรณ์อย่างนั้นอ๋อโถเราโง่ตั้งนานตอนนี้เราฉลาดแล้วปัญญาเราจะเกิดมากขึ้นไปยิ่งมีความมั่นใจกลับมามากขึ้นอีกยิ่งลงมือทำก็ไปข้อหนึ่งก็ต่อข้อสองสี่รออะไรข้อสองก็ต่อข้อสามสี่รออะไรสิบนาทีต่อมาก็ต่อมาเป็น20 นาที30 นาทีชั่วโมงหนึ่งไม่ยากแล้วตอนนี้เวลาทำไมมันเดินเร็วแท้
1: เพราะเรามีกำลังใจในการที่ว่าดำเนินต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เหมือนกับเออฉันทำได้ฉันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันแก้ปัญหาได้แบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เดินมาถูกต้องแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียนเอาทุกเรื่องได้หมดคอนเซปต์เดียวกันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ขี่จักรยานออกกำลังกายเล่นดนตรีการงานภาษาทุกอย่างได้หมดนั่งสมาธิก็อย่างได้ฝึกทักษะได้ฝึกทักษะหนึ่งได้เพราะฉะนั้นหลักการอาศัยเรื่องของอินทรีย์ห้าหรือจะเป็นตัวจุดที่ว่าเราตันตรงไหนล่ะถ้าตันเรื่องความเพียรคุณไปเพิ่มศรัทธาไอ้ศรัทธาทำไงนะไปปัญญาไอ้ถ้าตันเรื่องสมาธิทำไงนะมาสติไอ้สติมีอะไรเป็นเครื่องมือนะเอาวิริยะเอาวิริยะใส่พร้อมกับสติสมาธิต้องได้ไม่ได้ไม่มี
1: ค่ะ
0: ไอ้ทำไมฉันไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมฉันโง่จังคุณต้องมีสมาธิไอ้สมาธิจะมันต้องมีสติสมาธิไม่มีสติก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสติแล้วปัญญามันก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการจะมาอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะวนไปวนไปแต่ทีนี้ไอ้เสื่อมถอยลงก็จริงเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: สมมติไม่ทำขี้เกียจเกิดวันหนึ่งมันเกิดแบบไม่รู้กิเลสคือความขี้เกียจแทรกเข้ามาตัดวงจรนี้ขี้เกียจปุ๊บสมาธิมันก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปุ๊บจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจเศร้าหมองปุ๊บมันก็ไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจปุ๊บความเพียรยิ่งตกอีกความเพียรยิ่งตกเสร็จปุ๊บสมาธิยิ่งมัวหมองจิตไม่เป็นอารมณ์เด้อใครมาว่าไงก็ไปอีกไม่เห็นตามความเป็นจริงยิ่งเศร้าหมองลงไปใหญ่ตามลงก็จริงเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องประคับประคองคอยฝึกคอยทำถ้ามันกิเลสมาตัดแทรกได้ความเพียรก็ตัดแทรกได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: สติก็ตัดแทรกได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้บางทีเราอาจจะแบบเกิดวันนี้นอนไม่หลับตี 2 ตี 3ตื่นขึ้นมาเปิดจูนเอ้ยฟังรายการธรรมะบรุณมีกำลังใจแฮะอ้าวมันตัดก็อย่างนี้ก็ได้ความดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังคิดว่าเราจะให้เป็นคนมุ่งมั่นก็ใช้หลักการเรื่องของอินทรีย์ 5จะสามารถทำให้เราต่อสู้ความรู้สึกฝ่ายต่ำนำพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นประคับประคองระมัดระวังให้ดีไม่ใช่ว่าจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเอาก็จะมีการพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในที่นี้คืออย่าหยุดเพียงแค่ความมั่นใจแต่ให้ต่อไปจนถึงความเพียรอย่าหยุดแค่ความเพียรแต่ให้ต่อไปถึงสติอย่าหยุดแค่สติแต่ให้ต่อไปถึงสมาธิอย่าหยุดแค่สมาธิต่อให้ไปถึงปัญญาอย่าหยุดแค่ปัญญาต่อให้ไปถึงศรัทธาวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดแค่นั้นเราอย่าหยุดแค่นั้นเนี่ยคืออย่าหยุดแค่ศรัทธาเอาพูดสั้นๆตรงนี้แต่คุณต้องต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วการพัฒนาของเราพอไปจนถึงสุดยอดที่สุดเนี่ยมันจะไม่กลับกำเริบอีกไงมันจะไม่มาเสื่อมอีก
1: เรา
0: อย่าหยุดเดินแล้วกันให้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะแบบบรรลุธรรมได้นั่นคือจุดมุ่งหมายของทางพระพุทธศาสนาคือนิพพานนั่นเองเห็นปะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันคิดจดจำและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเริ่มด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาวนลูปอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงภาพที่ว่าไม่ใช่วนอยู่กับที่นะคะท่านฟังแต่ว่าวนแล้วมันจะเหมือนกับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าเราจะไม่มีการ ิเลสไม่กลับกำเริบอีกเลยตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบานเดินบานสาธุ
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาตอบปัญหาธรรมะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเราเองปรับปรุงสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันยังพร่องในการปฏิบัติในการวางจิตใจอะไรต่างๆได้ฉันคิดว่าเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดยังมีคำถามในใจอะไรอีกก็ขอให้รายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านทุกเช้าวันอาทิตย์เนี่ยมีส่วนในการที่จะมาช่วยคลี่คลายทุกข้อสงสัยที่คาใจท่านผู้ฟังอยู่ด้วยคำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นและเปลี่ยนความสับสนเป็นความเข้าใจเกิดปัญญาแจ่มใสจนมีศรัทธาที่มั่นคงและได้ศึกษาธรรมะและได้นำไปปฏิบัติจริงทั้งกับตัวเราเองและก็ผู้อื่นได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้คงถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริง

0: ชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้หูให้กลัวชวนให้โลกหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปุริมปราชญ์โสภาภาครายงาน
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจัดทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
5: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนน โดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้ง

0: จะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับข่าวยามเช้าทางนักบัตรวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางออนไลน์ค่ะรับฟังได้ทางรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้าค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามรับฟังนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงพิเศษเลยค่ะตีของร้องข่าวทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้หลายพื้นที่ไม่ทราบสถานการณ์ฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ในขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครนี่ฝนเนี่ยมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นคือเริ่มหยุดตกแล้วนะครับก็มีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กลงมาบ้างแต่ไม่เหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่นที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งวันทั้งคืน
0: ไม่หยุดไม่หย่อนเลย
1: ไม่หยุดเลยนะครับก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแต่เช้าวันนี้เนี่ยแต่จริงๆก็มีสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำๆละที่เขาเริ่มหยุดนะครับซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเริ่มฟื้นตัวหลายพื้นที่น้ำลดระดับลงแล้วนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังถึงวันนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่14ซึ่งมีผลนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่27ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เริ่มทางด้านของตะวันตกของภาคกลางนะคะจะมีฝนหนักหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางแห่งค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากมีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยค่อนข้างแรงค่ะอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนเยอะหน่อยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยนะคะมาดูในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่ฝนตกหนักมากก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็รอประกาศจากทางการอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนใครที่จะติดตามนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าไปดูได้ค่ะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีแบบเรียลไทม์ก็มีค่ะ
1: ครับผมส่วนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้านะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศไทยจนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุทกภัยอย่างเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการติดตามเส้นทางความชื้นและส่งผลต่อปริมาณฝนในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมด้วยแล้วก็มีการทำแบบจำลองพยากรณ์อากาศและข้อมูลดาวเทียมซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาศัยการประเมินค่าการลำเลียงไอน้ำในบรรยากาศหรือ IVT เป็นตัวชี้วัดปริมาณไอน้ำที่พัดพาในบรรยากาศทำให้เห็นทิศทางและความเข้มข้นของความชื้นที่เคลื่อนตัวจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินโดยจิสด้าเนี่ยแบ่งระดับความเข้มข้นออกเป็น5ระดับด้วยกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักและก็น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ IVT และแนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่เมื่อวานนี้26กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนก็พบว่าต้องเฝ้าระวังสูงสุดโดยเฉพาะเมื่อวานวันที่26กันยายนถึงวันนี้27กันยายนเลยทีเดียวน
0: ะคร
1: ับอันนี้ก็เขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับจะได้เห็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า าก็ร่วมด้วยช่วยกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
0: เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ทักทายกันมาได้ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาผ่านทางเพจข่าวยามเช้าร่วมจัดรายการไปกับเรานะคะรายงานเข้ามาว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเองก็มีประชุมด่วนจากลอนดอนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำย้ำว่ากทม.นั้นห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สั่งทางด้านของคุณเอกนิติเนี่ยประสานงบช่วยเหลือทันทีไม่ต้องรอ12ชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหรัฐอาณาจักรค่ะก็ได้เรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยมีคุณเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ
1: ์
0: ส่วนทางด้านของกระทรวงดีอีนะคะคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะรวมไปถึงคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าราชการในเขตของกรุงเทพปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการไม่มีสมุทรสงครามนะคะนครปฐมนนทบุรีปภ.แล้วก็กรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งมีความเป็นห่วงประชาชนว่าจะได้รับความเดือดร้อนก็เลยอนุญาตให้มีการเรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่กลับจากกรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษในอีกเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะ
1: ค
0: ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างสอดรับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่านะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ดูแลในส่วนของกทม.แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกทม.อย่างเดียวมันต้องผนึกกำลังกันนะคะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลด้วยก็ต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับซึ่งก็ได้รับแจ้งมาว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมจะออกเดินทางในเวลา15 นาฬิกาและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา8 นาฬิกาของวันนี้นะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมโดยเมื่อเดินทางถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีในขณะที่ท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีต่างๆนะครับที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและก็ท้องถิ่นด้วยดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และก็หน่วยงานอื่นๆพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นด้วยสำนักโฆษกนะครับแล้วก็รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่าน NBT2HD NBT Connect สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆไทยวอเตอร์และขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่1784หรือ LINE @ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็มีรายการพิเศษด้วยนะคะ NBT2HD นะคะสามารถติดตามรับฟังได้แล้วก็วิทยุของเราก็รับสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะเอามาดูในเรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เร่งดำเนินการเชิงรุกเต็มที่เลยไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนด้วยนะคะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังค่ะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์แล้วก็ดอนเมืองโทเวย์บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถึงเมื่อคืนนี้นะคะถึงคืนนี้เที่ยงคืนของวันที่27 กันยายนนี้ค่ะซึ่งกรมทางหลวงแล้วก็มีบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนแล้วก็มีการประกาศนะคะว่ามีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นการชั่วคราวก่อนค่ะตั้งแต่14:30 นของเมื่อวานนี้แล้วค่ะมาจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเที่ยงคืนวันนี้ท่านยังสามารถใช้รถขึ้นทางโทเวได้นะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์ขออภัยค่ะมอเตอร์เวย์ฟรีมอเตอร์เวย์ M7 M9 แล้วก็ดอนเมืองโทเวนะคะสำหรับใครที่จะวิ่งรถนะคะโดยเฉพาะบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเพราะว่ามีหลายจุดที่น้ำท่วมขังเหมือนกันแต่ทางบริษัทเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำขังเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็รายงานเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างในส่วนของกรมทางหลวงก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่าน2เส้นทางด้วยกันค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 M7 นั่นเองแล้วก็M9 นะคะ2เส้นทางนี้โดยเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือนะคะว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันนะครับเสียงชัดเจนมากปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยนะฮะสถานการณ์ฝนน่าจะตกนะอันนี้รายงานมาจากนู่นเลยปราจีนบุรีคุณอานาถอนงอ่อนจิตบอกว่าฝนตกตลอดหนักและเบาสลับกันไปที่แสวงหาอ่างทองนะครับสวัสดีข่าวยามเช้าคุณวันนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนดูสดอยู่เกือบ100คนแล้วนะครับถ้าท่านใดมีสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนอกจากที่พี่กบพูดถึงกรมทางหลวงแล้วยังมีการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางนะครับสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงออกไปแล้วนะครับพร้อมงดเดินขบวนรถทางไกล9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับโดยที่เมื่อวานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดเหตุน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ในย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงจากสันรางประมาณ15เซนติเมตรสูงนะฮะส่งผลให้ไม่สามารถให้ขบวนรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับจึงจำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพไปถึงเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 นเป็นต้นมาแล้วซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีขบวนรถได้รับผลกระทบซึ่งการรถไฟได้ประสานหน่วยงานและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยขบวนรถที่อยู่ระหว่างการให้บริการมีการปรับแผนนี่นะครับก็มีผมยกตัวอย่างมานะเขามามีหลายขบวนนะครับขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมในเส้นทางนะครับรวมถึงอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าออกสถานีรถไฟโดยขบวนรถที่งดเดินทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางได้แก่สายที่1ครับขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษที่9กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยขบวนที่51กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่108เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนที่52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตและก็ขบวนสุดท้ายขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตนี่เป็นสายเหนือหมดเลยนะฮะ
0: ในขณะที่ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปบริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็ให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้ประสานขอการรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถ FTS เรือท้องแบนรถครัวสนามเพื่อที่จะเพิ่มในการช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมเคลื่อนย้ายประชาชนด้วยแล้วก็สนับสนุนเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆน้ำท่านะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของพลโทอดุลก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยพร้อมค่ะสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังอยู่แล้วค่ะโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลก็ตามหรือว่ายานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยร้องขอมากองทัพพร้อมทันทีค่ะสามารถสนับสนุนได้ทันทีแล้วก็จะดำเนินการทันทีค่ะโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณพลโทอดุลเองก็ย้ำนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โทรศัพท์มาสั่งการอยู่แล้วนะคะแล้วก็กำชับช่วยเหลือประชาชนด้วยความห่วงใยพร้อมกับฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี้ถือว่าเป็นเขื่อนที่สำคัญนะครับซึ่งนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ดูไปสังเกตการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาณสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทพร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตำบลศิลาขออภัยศิลาดานนะครับอำเภอมโนรมเพื่อตรวจสถานการณ์จริงติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและก็ผลกระทบในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ปรับแผนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวพร้อมติดตามระดับน้ำทั้งเหนือและท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านแม่น้ำสแกกรังบริเวณสถานี CT 19จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ159ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ด้านข้างที่ไหลลงสู่บริเวณทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ได้รับผลกระทบสำนักงานชลประทานที่12ได้ติดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำแล้วอีก56เครื่องและเดินเครื่องอย่างเต็มศักยภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายกรมหลายกระทรวงเลยนะครับเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะคุณเฟิร์สเพราะว่าในหลายพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยบ้านอยู่ซอยลึกเกินไปนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยใครน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยโทรหาใครได้บ้างอาจต้องจำให้ดีนะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เนี่ยติดต่อส่วนกลางกองบรรเทาสาธารณภัยกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้นะคะที่เบอร์0818522075แล้วก็อีกเบอร์ค่ะ0839783555เบอร์ส่วนกลางค่ะจดไว้จำให้แม่นหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะ0802096309ค่ะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ติดค้างภายในตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารต้องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยสามารถสอบถามเขตที่พักอาศัยจากตารางที่เดี๋ยวใครที่ฟังอยู่เข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีเบอร์ส่วนกลางไว้0802096309ค่ะ
1: ครับผม
0: ในส่วนของทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ตอนนี้นะคะใครที่จะท่องเที่ยวก็อาจจะต้อง
1: งด
0: ไปก
1: ่
0: อนเนาะระมัดระวังด้วยตอนนี้เนี่ยประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันในพื้นที่ซึ่งทางด้านของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะท่านก็บอกว่าจากฝนที่ตกหนักสะสมมานะคะ ทำให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยไหลลงเขื่อนลำตะคองเป็นจำนวนมากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์แล้วก็อันตรายต่อนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่เขาใหญ่ก็แจ้งเตือนมานะคะไปยังนายอำเภอแล้วก็นายท้องถิ่นด้วยให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยให้ขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ประกาศปิดไปก่อนค่ะนะคะรอให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันค่ะ
1: ครับ6นาฬิกา28นาทีมีกำลังใจหลายๆท่านนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับคุณป้าวันดีบอกว่าป้าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกๆครอบครัวทุกสถานการณ์นะคะเห็นใจมากๆสู้ๆนะครับคุณประคองใจสิริบอกว่าสวัสดีครับกำเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับคุณสุเทพโกยาวงก็สวัสดีครับนี่น่าจะจากราชบุรีนะครับมีหลายท่านนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
0: มีแจ้งมานะคะถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้นะคะตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวโค้งศาลอาญาตอนนี้นะคะยังมีน้ำระดับเสมอทางเท้าอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องวิ่งนะไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งไม่ควรวิ่งงดวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะน้ำเนี่ยยังสูงระดับทางเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะถนนรัชดาภิเษกนะคะย้ำค่ะแยกรัชดาลาดพร้าวถึงทางโค้งศาลอาญานะคะก็ใครที่จะวิ่งเส้นทางนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกอบไปด้วยจดเลยก็ได้นะฮะ1510สายด่วนจิตอาสาพระราชทาน02-248-5115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร1555สายด่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดูแจ้งปัญหาสามารถเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมถนนเส้นไหนน้ำท่วมขังแล้วไปได้ไม่ได้อันนี้สามารถเปิดดูได้นะครับ6นาฬิกา29นาทีแล้วครับพี่กบ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวรอที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้รับฟังกันด้วยค่ะจากคุณปู่บุญมาสีมานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรโดยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทRolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวยส์และททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนนึงก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ 8:00 น.วันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับ โดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 น.ครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปอพอเองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ำ 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับ นอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้อร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้อร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ เป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับกบแล้วก็คุณเฟิร์สนะคะพร้อมด้วยทีมงานของเราค่ะเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะอย่างเช่นบริเวณเมื่อเช้านี้คุณผ่านเส้นทางไหนมาบ้างคุณเฟิร์ส
2: เมื่อเช้านี้ก็ผ่านทางห้าแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งปริมาณน้ำบนถนนเมื่อวานนี้ท่วมสูงด้วยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านี่ที่เห็นเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วแห้งแล้วนะครับ
1: วิ่งได้รถวิ่งได้สัญจรได้
2: ครับแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดมีฝนลงมาก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่าลืมว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเนี่ยให้ดีนะครับในโทรศัพท์มือถือในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าสามารถเช็คได้เราก็แจ้งไปแล้วในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทัฟฟี่ฟองดูหรือแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็สามารถเช็คข้อมูลได้เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเมื่อกี้พูดคุยหลังไมค์กับพี่กบเมื่อวานเห็นพี่น้องประชาชนในทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปริมณฑลที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของตุนเป็นยังไงมั่งบรรยากาศเมื่อวานพี่กบ
1: เมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเองนะคะด้วยความที่จะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้นะคะน้ำมันท่วมสูงเราก็กังวลว่ารถจะไปดับก็เลยตีรถกลับมาเข้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าตามเชลต่างๆเนี่ยสินค้าหมดค่ะสินค้าหมดโดยเฉพาะเรื่องน้ำไข่เนี่ยไม่เหลือเลยแม้กระทั่งขนมนมเนยอะไรเงี้ยก็เหลือน้อยลงบางเขาบอกว่าบางเชลบางสาขาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะอาหารการกินเนื่องจากว่าต้องเข้าไปตุนเข้าใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่ในซอยลึกแล้วก็เราไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะไปถึงแค่ไหนการที่ตุนไว้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นห่วงว่าอยากให้คุมเรื่องราคาสินค้าเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันว่ามีการควบคุมรายการราคาสินค้านะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะก็ยังสามารถที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาปกติเหมือนเดิมค่ะ
2: กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีสายด่วนนะครับเปิดรับแจ้งเหตุน้ำท่วมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือได้หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้02-275-4014 092-246-8735 092-246-8705 02-275-4035 และ092-246-8739อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยให้กรมประชาสัมพันธ์เราเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อช่วยจะประสานงานขอความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ผมแจ้งได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คนไทยเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะเห็นน้ำใจกับทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟูดังๆนะศิลปินดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็เปิดพื้นที่จอดรถศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะทั้ง2แห่งเลยก็จะมีอยู่ที่ถนนพระราม6ที่1นะคะอีกที่1จะอยู่ที่ถนนพระราม9ค่ะก็มีเงื่อนไขกับข้อปฏิบัติการในการนำรถเข้าไปจอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรถเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะวางไว้บริเวณกระจกหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ถุงพลาสติกหน่อยเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากพื้นที่จอดรถแล้วนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาค่ะ อยู่ที่บริเวณของกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม6ค่ะซึ่งเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้รองรับประชาชนที่ต้องการอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้นะคะโดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แล้วแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้พร้อมที่จะรองรับสำหรับผู้อพยพแล้วค่ะ
2: ครับเมื่อกี้พี่กบได้พูดถึงที่จอดรถที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับภาครัฐและเอกชนแต่การเคลื่อนย้ายรถก็มีความสำคัญคุณผู้ชมคุณฟังท่านใดถ้าเกิดจำเป็นจะต้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายรถโดยรถสไลด์นะผมมีเบอร์โทรศัพท์มาแจ้งให้ด้วยนะครับศูนย์บริการรถยกรถสไลด์เนี่ยนะครับทักเทคนะสุดจดได้นะครับ088 0099514514นะครับอันนี้จะอยู่แถวรามคำแหงสะพานสูงเปิดบริการ24ชั่วโมงรถยกรถสไลด์เพชรเกษม4นะครับ0825103749อันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันรถยกรถสไลด์สุขสวัสดิ์พระราม3เจริญนครตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน0984641469แล้วก็ซูโม่ BKK สไลด์คาร์0929968888นะครับตอนนี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังอยู่พื้นที่ไหนก็โทรไปได้ถ้าจำเป็นต้องใช้รถสไลด์เพราะว่าน้ำท่วมรถนี่ไม่คุ้มนะฮะ
1: หรือใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูในเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้เขารวมจุดต่างๆที่สำหรับไปใช้บริการในการจอดรถฟรีได้ค่ะ6:59 นนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคาม